0: กว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ์
2: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านในอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย นอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8-13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12-13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9-11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนคร

0: 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่สองพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทย

0: ไรก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
5: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
6: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
5: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Rebuild SME ไว้ยังไงบ้างนะคะ
6: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME
5: ค่ะ
6: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
5: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
6: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
5: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
6: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
5: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
6: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
5: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
6: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
5: ค่ะเช้านี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณ
6: ค
5: ่
6: ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
8: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9: เน้นบทหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
10: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global original แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
8: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
7: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
11: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างพูลวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
12: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยดังนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
11: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
13: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
11: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
14: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
17: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
16: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง70%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
18: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
16: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
20: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้า
3: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซ่นิเด้อ
4: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
4: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
5: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
6: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐาน รับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: คนนั้น
8: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวทุกตนสำคัญพนัน
7: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มอยู่ครับมาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มอยู่กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มอยู่กาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปีกระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลย

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั
1: วหญิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: สะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบาหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อ
1: ลองดมดูสิไม
0: ่รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวสุขสนจำการ
2: สวัสดีเด็กกาแฟนะครับได้กาแฟกันหรือยังเช้านี้ดื่มกาแฟกันหรือยังกินข้าวเช้าแล้วก็กาแฟตามฉันตัวเนาะเข้ากันมับเลยฉันตัวเนาะนะฮะต้อนรับครับพี่น้องแฟนเพลงครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศกับรายการนะฮะลูกทุ่งบันเทิงครับต้อนรับคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญนะฮะต้อนรับนะฮะทางพี่น้องแฟนเพลงทางบันดุงครับบันดุงอุดรธานีเนาะนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับกล้องใช่ไหมรถมอนิเตอร์จะบากกันนะพ่นไฟแห้งนะต้อนรับแฟนเพลงทางนะครับสุรินทร์ครับร้อยเอ็ดครับเกษตรวิสัยต้อนรับแฟนเพลงทางนะฮะหลายๆหม่องครับมหาสารคามกันทราวีชัยคุณแม่ทั้งบนบอฟังได้บ่แม่ทั้งบนบอเฮานะครับหรือคุณแม่ทั้งอำเภอนะครับกันทราวีชัยเฮาเนาะนะครับแม่นางเฮาเป็นยังไงครับแม่นางนะครับทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับผมสภาพอากาศงอมเงี้ยมบ่กับฝนทางใดฝนเขาทางใดทางใดฝนทางใดกันรายงานเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าฝนตกทางไหนเนาะนะครับถามข้าวจากสายอายโย
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีเป็นไงฝนตกบ่ทางชุมพลเฮา
3: ตกจ้า
2: โอ้ดีใจนำนะได้เกี่ยวแท้ล่ะปีนี้เนาะก็ซั่น
3: ได้เกี่ยวอยู่จ้าฝน
2: มันเออฝนหนักฝนหน่วงบ่ทางหนองบัวบ่ตกได้ช่วงนี้เงียบ
3: ๆบ
2: ่เอออุดรตกอยู่ไปว่านนี่อุดรตกดี
3: จ้า
2: น่าไม่น่า
3: สิอันเขาทางอุดรที่อ้ายนั่น
2: นั่นทางอุดรนั่นน่ะบ้านตะพื้นสะพานน่ะเบิ่งเอาเบิ่งจะเป็นซั่นล่ะไม่ใช้อย่างอื่นฝนเปเลยร้องคืนทีเดียว3เดือนก็อยู่ทั้งสั่นละสีมันก็ได้บ่ตําลาบ่มีคําว่าลาไปเรื่อย
3: งามอยู
2: ่มันเป็นสั่นละวันรอบเดียวครับบ่ได้หยังมากมายร้องพื้นแล้วก็จบเลย
3: สมชาสมชื่อได้เน
2: า
3: ะ
2: ก็มันก็อยู่มาโดนเนาะประสบการณ์เนาะเออ
3: จ้ะอ้ายมื้อนี้น้องขอจัก3เพลงแหน่
2: ฮะ
3: ไ
2: ม่น่า
3: เดี๋ยวน้องขอจักเอา
2: เบิ่งไล่เนาะเอ้าบ่เป็นโรคใจ
3: บ่ได้
2: เบิ่งไล่
3: 4มื้อพุ่นเด
2: ้ฮะ
3: 4มื้อตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาจันทร
2: ์เออเอาสมใจอยากนั่งซะเอาเฮ็ดยังไงเฮ็ดล่ะเนาะ
3: เออให้ก็ต้องชดใช้แทน
2: ชดใช้เอาตายเป็นตายยังว่ายังล่ะว่ามาเพียงหยังแน่วะ
3: จ้าเอาสาวสลินสลันบอง
2: สาวสะเลนสลันบอง
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะผู้ใดร้องเพลงนี้
3: อุ๊ยชื่อว่าอย่างไร
2: เออว่าสามมันจะเป็นสาวสะเลนเหมือนว่าจะพิมพ์ว่าสาวสะเลน
3: จ้าสาวสุรินสาวสุรินสลันบองอะไร
2: สาวสุรินเออสาวสุรินกินสุราเนาะสุรันบองเอ้าสาวสุริน
3: แล้วก็มักบ่าวอีสานใต้นี่จ้า
2: จังบ่ที่นี่ไปหม่องเดียวเลยมักบ่าวอีสานใต้
3: จ้าของอันนี้ของจินตลา
2: ครับผมอีสานใต
3: ้ไอ้น้องมอบเนี่ยจ้า
2: จ้า
3: จ้าน้องมอบไปให้อันพี่บ่าวผู้ทอดเนี่ยได้จ้า
2: จ้า
3: แล้วก็พี่บ่าวบ้านดุงน้ำพรม
2: จ้า
3: แล้วก็ไอ้หัวปะทู่เนี่ยได้จ้า
2: จ้า
3: แล้วก็ไอ้ท่อมเนี่ยได้จ้า
2: จ้า
3: จ้ากลับไปทางไอ้จอมพระน้ำพรมได้จ้า
2: ไอ้จอมพระกำลังโทษอยู่จอมพระ
3: จ้าแล้วกับพี่รัตน์พนมไพน้ำกับแม่บ้านดุงเนี่ยได้จ้า
2: จ้าจ้า
3: แม่อำเภอเพ็ญหน่อยแม่
2: อำเภอเพ็ญว่าแล้วก็โทษอยู่บ่ได้เขาเห็นแล้ว
3: จ้าไงแม่อำเภอเพ็ญน้ำหลักนายรู้สีสาวหนองบัวสาวสาวสาวสาวบกม่วงสุกได้จ้า
2: เออจ้า
3: ดีรองน้ำ
2: จ้า
3: จ้าแล้วก็อ้ายน้ำไม่รอรอฟังน้ำได้จ้า
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผมเนาะโอ้ยนั่งกระไดเนาะเออจังเห็นละพ่อละกิจกระไดเมื่อวานนี้โอ้ยไหนครับดิกินเขาเทียงสีม่วงแรงต้องตัดหญ้าอ้อมตัวสีเหลี่ยมครับเอ้ยฮัลโหลฮัลโหล
4: ฮัลโหลดีครับดีเจคนรอ
2: สวัสดีครับหนุ่มจอมพระ
4: เป็นแมนฝนบักเบิ่นเนาะทั้งชุมพลเน
2: า
4: ะ
2: เออคือหมานว่าทั้งจอมพระตกบ่ล่ะปีนี้ทั้งฝนตกบ่
4: ตกอยู่
2: เมื่อวานพระอยู่เขาทั้ง
4: มีน้ำไม่งั้งอยู่หรอก
2: เออเออเออโอ้ดีเจน้ำดีเจน้ำ
4: ไปได้ได้เหรอ
2: ไปแล้วบ่
4: ไปแล้วฝนเราไปแล้ว
2: เดี๋ยวก็มาอีกกำลังก่อตัวกันอีกแล้วมันมา
4: บ่หอบเสือผ่าแล้วนะผู้บ่าวแล้ว
2: โอ้ยมาตั้งเมียงน้องบัวเนี่ยเด้อบัดนี้น้องบัวถ่าได
4: ้โมแมนฝนนั่นฝนหอบเสือผ่าไปแล้วฝนนั่น
2: เออนี่มาทั้งน้องบัวไปแล
4: ้
2: วบ
4: ่อยู่แล้วเซแมนฝนบักเบิ่นชุ่มพ่นนั่นก็ดี
2: เออธรรมดาปล่อยเราต่อตามใจเราโลดบ่คัดเราดอก
4: เอ้ย
2: เ
4: บิ่นคักเบิ่นแน่ไหวผู้อื่นเขาเบิ่นน้ำแน่เป็นหยัง
2: เอ้ยแห้งถึงบ่สิเบิ่น
4: ที่เบิ่นแต่ผู้เดียวหลาย
2: เออ
4: เดี๋ยวก็ได้เขาโรงพยาบาลนี่ลองเบิ่นดูหลาย
2: เป็นอสมอว่าเอาโรงพยาบาลได้ดอก
4: โอ้ยอ่อนซ่อนเลยเนาะ
2: เอออ
4: ันผู้เพิ่นมักเบิ่นวะ
2: เออให้เราต้องไปตามใจตัว
4: สิขอเพียงนี้ให้เล่าในมือนี้
2: เพียงยังอะไรเพียงยัง
4: หมอดูเนื้อคู
2: ่หมอดูเนื้อคู่
4: กองลุงเพชรแหลมสิง
2: ห์อ่ะอ๋อหมอดูเนื้อคู่ของลุงเพชรแหลมสิง
4: ห์นั่นแหละดูไม่จ้าคนสวยนั่นแหละ
2: โอ้อ๋อพอก็พี่นี่
4: ทางโคตรงามดู

0: โทรมาทางสุรินทร์เนี่ยเด้อ
1: ตำรานโพสีเอ้ยพอดี
0: ตำรานโพสีอยู่หน้ากลางไหม
1: จีโอ
0: ้มีผู้นึงฟังบ่ได้แต่ว่าทางชัยว่านนะ
1: ทางชัยว่านเนาะเออเอาจักว่าน
0: น้องรักบ้านน้องรักตำบลน้องรักนะ
1: จ้าม
0: ีมูอยู่หลายคนอยู่ในทางอุดร
1: เออๆเจ้าไปอยู่ไร่หม่องเจ้ามีเมียไร่หม่อง
0: บ่แม่นสมัย30 40ปีที่แล้วว่าไปผับปลาหรือว่าจะ
1: เจ้าได้เมียไร่หม่องจังซี่ล่ะเจ้าไปอยู่สมองเจ้า
0: บ่มีหรอก
1: แม่นบ่ข้อยินข่าวว่าได้หลายนี่ล่ะเจ้าสู้ได้น่ะ
0: บ่แม่นบ่แม่นเขาซากันซื่อ
1: เขาซาเขาซาเขาลือว่าพี่
0: ม
1: ันซาใจ
0: เมียหลายอย่าได้บ่แม่นเสียก่อนน่ะสิบ่มีหลาย
1: โอ้ยไปเสาเจ้าว่าเดี๋ยวเจ้ามวนแล้วข่อยยังจริงล่ะไอ้นุ่มจอมล
0: าครับลูกเพียงลูกสาว
1: ครับสวัสดีครับ
0: โทรหาในเรื่องไม่ลองข้ามือนั่นนะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฮักกันแพร่งกันไว้ครับพี่น้องคุณผู้ฟังรายการนี้เป็นรายการของผีของน้องเป็นรายการมวนซืนเป็นรายการบ่เครียดเออนะครับกับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มเนี่ยฮะหรือจะเป็นกาแฟดำเขาชรูแบกครับกาแฟมากคอฟและก็หัวใจของบ้ามูงครับพี่คอฟฟี่น้องปาโตเนาะน้องสาวดีแม็กเนาะเฮาต้องมีหัวใจเป็นพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่ห่อสีเขียวๆซิปนิ้วว่าขาบ้ามูงสุรศักดิ์กราบขอบพระคุณพี่น้องทั้งแฟนเพลงทั้งบันดุงครับคนแฟนเพลงทั้งอำเภอเพ่นคุณแม่เนาะนะครับปวงคนบริโทษแต่ละนะฮะพี่คอฟฟี่ครับฮอดมองฮอดทุกแกอยู่แล้วครับไปถึงทุกหม่องครับพีคอฟฟี่กาแฟเปลือกคนรักสุขภาพกับผมเนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับ1ห่อมี30ซอง1ซองมี15กรัมครับอร่อยอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมกับพีคอฟฟี่ครับผมสาวสุรินทร์รันบองนี่สาวสุรินทร์สาวสุรินทร์สาวสุรินทร์ทนระวานะสาวสุรินทร์สาวสุรินทร์สาวสุรินสาวสุรินสาวสุรินผมเบิ่งก่อนเด้อสาวสุรินนะครับสาวสุรินสลันบองตรงไหนวะฮะว่าสาวสุรินเนาะนี่นะนะครับสาวสุรินสาวสุรินไผร้องฮะเออสาวสลินสลันบองละคังละบังปังปังฮะไปกับเป็นกันเลยเด้อบลังบลังนะครับเนาะบองบองเนียงเนียงบองบองบองบองโอ้ยสาวปลาเหมือแล้วสอนอยู่เลย

นักร้องที่มีชื่อว่าชมพูนุชนะครับน่ารักน่ารักเนาะนะฮะครับสาวสรินสรันบองครับพี่น้องนะต้องไอ้เท้าทั้งชุมพลทั้งสุรินทร์ทั้งพันนะฮะแถวบันทอนบันแสนสีแถวเกษตรดุกข้างหน่อยดุกข้างใหญ่พันบอกได้นะครับงูหัวลงดีกับประชุมสมัยยังเป็นฝ่ายปกครองอยู่เนาะครับพันก็มาประชุมกันทุกตำบลของเกษตรวิสัยนะครับพอไปผมอยู่นั่น7ปีเนี่ยบางทีเขาบอกภาษาเขาเรียนนั่งฟังเนี่ยไม่รู้เอาเนี่ยครับสรินสรันสาวสรินสรันบองนะครับสรินเนี่ยนั่นเป็นสุรินทร์เนาะสรันบองคืออย่างนะแปลได้เด้อสาวชุมพลเจ้านะครับคงได้แปลออกอยู่หรอกนะฮะสาวกันตึมนะครับเดียวที่โจโจตึมปึมสาวกันตึมยุคใหม่สีสันเด่นอีสานเตยหนุ่มในดิมาป้าอย่ารอแม่ตั้งเพื่อเพลงฟังเพลงเดี๋ยวส่งมากับ098ครับ8947857นะครับสนับสนุนโดยนะครับกาแฟดีพีคอฟฟี่นะครับย้ำครับพีคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะฮะมีดอกคำฝอยมีใบแป๊กกล้วยครับนี่พวกควมจอกควมจำพวกนะครับมีทางเช่าในการเหตุการณ์เหตุงานมวยบอลาว่าจะเป็นพวกสายตาบอดีมีลู่ทิ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายมีบักคำป้อมสมแขกผิวพ่องพุ่ยพันวิตามินซีนะครับเป็นวัดเป็นเบิร์ดจะดูนี่ก็จงเอาๆจงดูอะไรเนี่ยนะฮะยาหวานเนี่ยแทนน้ำตาลครับหวานอร่อยมากๆแต่ไม่ใช่น้ำตาลเย่สบายใจเนาะนะครับแล้วก็นะครับเรื่องของไขมันตัดปัญหาไปเพราะว่าเราใช้ครีมเตรียมจากน้ำมันรำข้าวครับผมอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะฮะสำหรับกาแฟดีพีคอฟฟี่นะครับเบาหวานไขมันความดันทานได้เด้อพี่น้องเด้อกินได้เด้อเจนได้เด้อมื้อละ2ซองแห่งดีว้ายคักๆๆๆกินกาแฟได้สมุนไพรไปน้ำขอรับนะครับหมอดูเนื้อคู่โยงมาให้รูปรอกันหมอดูนะครับอะไรหมอดูนะครับเมื่อไกลแม่ไกลได้ไหมแม่คุณแล้วนี่ครับเนี่ยบ่ไกลบ่ไกลดอกกลางๆนี่แหละนั่งเอ้ยเป็นว่าผู้ที่ไม่น้องไม้ตากันเลย

0: น้องก็จงนั่งนิ่งนิ่งน้องจ้าพี่พรายทายคู่ให้น้องแล้ว
1: พี่พรายบอกว่าไงคะหมอจ๋า

0: น้องก็จงนั่งนิ่งนิ่งน้องจ้าพี่พรายทายคู่ให้น้องแล้ว
1: พี่พรายบอกว่าไงคะหมอจ๋า
0: เสียงบอก

0: าดูเลยว่ายังไงว่าเจ้านี่เป็นเมียไอ้ดิบัดนี้สิเป็นเมียไอ้ก็ต้องมื้อนี้แล้วบัดนี้สาวสเลนสลันบองนะครับก็คือสาวสุเดนลัคกี้ที่ระหว่างนะครับรอบแปลเนาะน้องเอานะครับหนุ่มสำหรับทั้งหนุ่มจอมพระเล่านะครับสเลนบองสาวสาวสลินสลันบองอ๋อสาวสุรินรักพี่นะมันวางสินะเออความหมายมันนะครับเราก็บอกมาผมก็แปลให้ครับตามนั่นเนาะนะครับตามนั่นนะครับเพราะว่าตามนั่นแต่ตัวเนาะนะครับอ่ะครับขอบคุณครับพี่น้องแฟนเพลงครับนะฮะครับ098ครับ8947857นะครับช่วงนี้เฮามาคุยกันสำหรับข้อกาแฟทีนวันสามอย่างในหนึ่งซองครับกาแฟครีมน้ำตาลกาแฟหญ้าหวานนะครับมันรำข้าวนี่มีนะครับสามสูตรของคอฟฟี่ฟาร์มครับเมื่อวานก็วิ่งไปส่งเขาหนึ่งลังเอสเปรสโซอีกหนึ่งลังนะครับนี่ก็เรียนส่งอยู่แล้วเมื่อวานไปทางอำเภอกุจจับเมื่อวานนี่นะอันนี้ก็ใครดีเป็นประจำเห็นบอกครับเขากินแล้วจะดูว่ารสชาติของเราดีจริงนะสำหรับทีนวันของเรานะครับออริจินอล1ห่อ27ซองครับเอสเปรสโซเขียวแดงนางริด1ห่อ28ซองครับแล้วก็สูตรหญ้าหวาน1ห่อ40ซองครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อครับชื่นชอบรสชาติไหนนะฮะลิ้นแพ้ลิ้นมั่นยังหวานคนเฮามักบ่คือกันนะครับแต่มั่นใจได้ความอร่อยนะครับเราเนื้อกาแฟเยอะนะครับเน้นรสชาติเข้มข้นนะครับกันในส่วนของกาแฟนะฮะแท้ชุมพรกาแฟใต้นะครับกาแฟฟาร์มเด้อฮัลโหลฮัลโหลกูดมอร์นิ่ง
1: ฮ
0: ั
1: ล
0: โหลกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่ง
1: มาเดินโต้หลายอาทิตย์แล้ว
0: จ้าจ้าครับว่าในเขาเนี่ยเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ย
1: เสื้อคลายเป็นลมพักอยู
0: ่โอ้เอาโอเคโอเคว่าเป็นยัง
1: ขอฟังเพลงนั่นแน่
0: ขอรับกับผม
1: ตัวไก่ใจหักมันเลยเด้อ
0: เจ้ากับมักเขาเนาะไอ้เนาะตัวไก่ใจหักมันเนาะ
1: เออมักเขานี่แหละ
0: เฮ้ย
1: ไม่ข้ามน้ำครับข้ามน้ำครับทะเลไปมูสิบ่สงสารบ
0: ่เออสงสารเลี้ยงตัวสัตว์เนี่ยนะสาวเอ้ยเออ
1: ฝากเลยเด้อ
0: ครับผม
1: ฝากพิเศษอันสาวพันเมืองเลยเด้อ
0: จ้า
1: อะไรกับจอมพระพร้อมแน่
0: ครับผม
1: พี่พร้อม
0: ครับผม
1: เขาผู้ท่อน
0: ครับผม
1: เสียงทุกสาว
0: ครับผม
1: สุขว่าสุขสาวเด้อ
0: ขอรับกับผมรับทราบครับ
1: ไม่พร้อม
0: ครับผม
1: สบายด
0: ีสบายดีครับเสียงจากอเมริกาครับทอมทอมแวร์ยูโกรัดในไอเลิฟเมืองไทยไอไลผัดพงน้องนางคงทำให้ทอมลุ่มหลงไอเลิฟผัดปุกไอเลิฟเมืองไทยได้ไทยเจ้าดิไปใส่หมูโอ้ยอันสั้นสาดนะฮะเราก็โทรมาแซวกันนะครับตัวกระไรใจฮักมั่นนะฮะเดี๋ยวเล่นให้นะครับอาทีนวันครับย้ำนะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอมั่นใจในความอร่อยมั่นใจในความเข้มข้นนะรสชาติแท้กาแฟใต้ย้ำครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอนะครับมักบ้าวอีสานไต้ครับจากคนโคราชนี่ครับคนครอนบุรีโคราชกันเองอีนางนึกอีนายเอ้ยสละนี่ครับเพิ่นขอมาอยู่อยากฟังเพลงนี้นะฮะมักบ่าวอีสานไต้ครับของราชินีสาวเสียงพิณจินตลาภูนราบนะฮะมักบ่าวอีสานใต้จัดไห้เสร็จยากจังแต่ว่าจะขอมาเพลงใดก็ได้จัดอยู่แล้วครับผมฮัลโหลสวัสดีจ้า
2: ก็อยากขึ้นลอลาก็สวัสดีดอก
0: เอาสวัสดีไอ้ไอ้ท่อมรับบ้างตัวบางหนึ่งสายไอ้ท่อมตัว
2: รับยากหลาย
0: เออเอาธรรมดาแล้วคนพันธุ์อาชีพหลายจริงๆแหละเขาว่าเดี๋ยวกับโพ่คุณเดี๋ยวกับโพ่พี่ เอาเพลงมึงมันละเมือนใหญ่ร้องมาเบิ่งดู
2: เพลงหยังมันอยากฟังหรอล่ะ
0: เออเอาฟังแน่ชอบเออ
2: น้อยใจอ่ะไอ้เพิ่นบ่ลงมาหั่นเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ยท่อมเล่าไอ้ท่อมมาปลอบใจเป่าหัวจักบาทเนี่ยไอ
2: ้มาเป่าหัวเนี่ยลมก็ลมนี่ไงมาเป่าหัว
0: เออเน็ตลมเน็ตลมแล้วว่าเป่าพะพะพะจักบาทเลยนะ
2: อันพี่น้องเสียน้องสายเสียเลยล้มแมวเอ้ยกำลังเป็นกำลังไม่กินยา
0: เออเออเออคอยเป็นคอยไปเพิ่นไปสวรรค์สันฟ้าดาวบดึงเพิ่นละเฮาก็สู้กันไปผู้อยู่เน
2: าะยังไอ้เจ้าโอรานอันนั่งรถมือหรือว่ายังน้ำหรือว่าลม
0: จีเป็นเบาหวานขึ้นเมื่อละนั่งเมื่อวานเป็นแต่เบาหวานขึ้นเนาะ
2: ก็ขึ้นดอก
0: ฮ้อนว่าละเอ้าว่าละฝนตกว่าละทั้งเฮาเมื่อพยักเออเมื่อพยักฝนตกบ่
2: บ่
0: โอ้ยบ่คือเนาะ
2: น้ำหมองแห้งที่หนองนี
0: ่น้ำหมองแห้ง
2: แอนน้ำหมอง
0: ปลูกแตงโมแทบกันน่ะน้ำหมองดีมันปลูกแตงโมใช่จังหวัด
2: บ่ว่าเขาเจ้ากำลังเริ่มเตรียมแล้วบ้าน
0: ฮะ
2: บ้านตัวบ้านแตงโมตัว
0: เออก็ลงไผ่แรงไปตัวกันมันบ่เป็นนักคือกันเอง
2: ปลูกแตงโม
0: เ
2: พิ่น
0: ปลูกแตงโมใช่น้ำหมองหมอกคือเดียวเลยสิบบาท
2: ก็ทั้งเลี้ยงหัวก็เลี้ยงพันล้านนี่เขาจะก็ออก
0: เอ้เอาส่งสั่งมาจากสามโลเพราะได้ตกปลาอยู่หนองเนี่ยนะเฮ้ย
2: มากอ่ะ
0: เออสั่งไหมส่งไหมน้ำเนี่ย
2: สั่งไปยังไงยังคอยจีน
0: ังร้อยล้มมาไต่ทองรถท่วงมาหลุดสู
2: ่
0: เอาเดี๋ยวหัวก็เขามาเลี้ยงหัวปลากินดีสิ
2: แม่เขาจะอ่อนเลี้ยงเขาจะมาซื้อไปซื้อเด็ด
0: นะเออคือ
2: ค่ะ
0: คืออยู่
2: น้องก็ร้องมาตลอดตัวนี้แหละ
0: เออดีดีเลี้ยงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสละเอ้ยดีแล้ว
2: เอาน้องเอาเพลงกันเด้อ
0: เพลงยังล่ะ
2: เอาเพลงเอาเพลงยังล่ะ
0: ห่วย
2: เอาของกันเอาของไอ้นั่นมีงั้น
0: ของไ
2: อ้เอาของไอ้กินสลา
0: เออว่าเพลงไ
2: หนรักคนหมดใจ
0: ฮะรักคนหมดใจ
2: อ่าร
0: ักคนหมดใจของกินสลา
2: เงี้ย
0: อ๋อเดี๋ยวสิเบิ่งให้เด้อ
2: จ้าน้องก็มักเบิ่งชอบเบิ่งเด้อนี่เพิ่นคนนี้ท่านบ่ได้เบิ่งก็ลงบ่ได
0: ้อ๋ออ๋ออ๋อเอารถสู้ทางบ่ได้มีปัญหาหรอกจัดไปรถดึกเลยเออไปยังเอาให้ชวนตามใจเด้อบ่ค่อยขัดใจคนจริงๆคนบ่เคยขัดใจไปนะ
2: เอาน้องเบิ่งบ่เห็นคนนึง
0: ตามใจนั่งที่ปรารถนารถเอารถเอาเลย
2: ก้าเพิ่นกินตลาดฮะฮักคนหมดใจแล้วก็สร้างพ่อสมน้องฮัก
0: สร้างบ่สมน้องฮัก
2: แม่น
0: สร้างบ่สมน้องฮัก
2: จ้า
0: อืม
2: เพราะว่าน้องมันคนชอบเบิ่นท่านบ่เบิ่นมันบ่แล้ว
0: เอ้ยจอมพระเอ้ยบ่ใครกันเลยเจ้าได้ยินเสียงนี่เขามักเบิ่นนี่แหละสู่เขาไว้บ่เจ้าไอ้น้องจอมพระเจ้าจะโดดๆเลยมั้ยเบิ่นนําเขานี่มั้ย
2: เ
0: ราหัวหยุ่มหยุ่มหยุ่มหุ่นเลย
2: ไอ้ดอก
0: ไอ้ท่อมไอ้ท่อมมักเบิ่นไปท่อมโจ
2: มันเบิ่นบ่ไหวดอกพวกไอ้มันนั่น
0: เออ
2: สู
0: ่
2: ผ
0: ู้
2: สาว
0: เลยนะโอ้ยพยายามหัวใจจะว่า
2: เอามาไปอ่ะ
0: ครับ
2: ให้จ้าให้ไอ้ค้อมมันนั่นล่ะไปอ่ะ
0: ครับ
2: เป็นจอมพาด้วยจ้า
0: จ้าเออเอา
2: ไอ้ไอ้เป็นเพื่อนเขาสุขสินทุกสายนั่นแหละจ้า
0: โอเคโอเคโอเค
2: เดี๋ยวให้ไอ้อ๋ออันนี่อย่างละนาไหมก็ล่อล่อ
0: เออก็ย่องไม่นะมันจะฟังเพลงตัวมันย่องบ่ขึ้นใจดิโอเคโอเคโอเค
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: จัดวัดปลายวัดดีขอรับกับผม

0: ชิญเป็นสาวอีสานน้องพัดพิน
1: มักไปอีสานใต้ครับเอาให้เราเรามักเบิ่นจัดแต่ละพี่น้องครับจัดไปเนี่ยฮะลูกทุ่งบันเทิงครับกาแฟดำเขาชลุแบกครับดำดำดำดำไม่มีอย่างอื่นปนเปครับเนี่ยของแท้แน่นอนต้องเขาทะลุแบกครับผมนะฮะฝากเวนัมสละตัวสังหาติดซองขนาดลอยซองครับบอกกระปี้กระเป๋าบอกกระชับกระเชงบอกกระชุมกระช่วยละล่าเมื่อยเมื่อยแล้วโอ้ยยากันนั่นเลยยากันนั่นเลยนะครับจัดไปครับมาครบใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนั่นพี่อย่างนั้นอยู่ไว้บุรีรัมย์มาครบครับผมฝากไว้หน่อยท่อมเนาะไก่คอยไก่แต่บาทห่วยน่าสวยไก่ขอแต่ไก่แต่มวนหมูคนกับเราเนาะคุณว่าจะบอกสองคนเอาอย่าได้หาเลยคนต่างที่อยู่ต่างบ้านต่างประเทศหัวใจนั้นยาห่างกันเนาะ

พรพรนะครับดวงไกลใจหักมั่นจากพี่ท่อมทางอเมริกาครับรักคนหมดใจนะฮะส่งท้ายช่วงชั่วโมงนี้ก่อนเนาะนะครับรักคนหมดใจนะเออนะฮะน้องสาวลาเดินสี่ทางเมืองพยักครับรักคนหมดใจว่ากันโอ้นะฮะเบิ่งกันอยู่ใส่น้องรักคนหมดใจก็ได้จัดให้ครับจัดให้ครับรักคนหมดใจว่างั้นเดี๋ยวเบิ่งนักร้องก่อนอ้าวกินตลาบอกจัดให้ครับไม่ผิดหวังครับผมส่งท้ายแล้วเนาะจบวันเพลงนี้แล้วเขาสู้สปอร์ตต้นชั่วโมงเจอกันช่วงชั่วโมง2ครับพี่น้องลาแฟนเพลงทางนะฮะบันดุงอุดรเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดแสนสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง16ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง
9: น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
11: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของเพลงเก่า1ชั่วโมงโดยประมาณครับที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนเฉยเรอครับเราจะดูแลเพลงเก่าเพราะๆไปด้วยกันครับรักและคิดถึงเพลงเก่าเพลงไหนอยากจะเพิ่มเติมกับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับวันนี้นะยังคงมีเพลงเก่าเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะดูแลกันนะอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็0885719422เรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่จะอยู่ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เช่นเคยวันนี้ครับนับถอยหลังกันซะหน่อยนะฮะนับถอยหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับนับถอยหลังอีก54วันนะฮะ1พฤศจิกายนก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็รอกันแล้วกัน54วันเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันนับถอยหลังไปด้วยกันครับสำหรับเพลงเก่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ป๊อปคาร์ลีสบลาบลาเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับดาเอนโดฟินกับเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับ

0: ือคนที่ดี
1: งั้นจากวงเคลียร์นะฮะกับเพลงพันหมื่นเหตุผลนั่นเองครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยเริกคุณฟังครับในชั่วโมงเราได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองโอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายและโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่แล้วก็ดูแลกับเราในชั่วโมงของเพลงเก่านะครับ 9:00 น.กับ 23 นาทีมีงานจากออฟปองศักดิ์เพลงนี้เปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเรื่องจริงยิ่งขออภัยครับก่อนจะไปฟังเพลงนี้ฟังเพลงของปณัฏดาเรืองวุฒิกันก่อนนะฮะเลือกเอางานจากปณัฏดาเรืองวุฒิมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้ผิดที่เธอครับ

นั่นคือเสียงร้องของโดมจารุวัฒน์นะฮะเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายนะครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับ 98.25 ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้านะซักผ้าแล้วมีกลิ่นอับดูเหมือนไม่สดใสนะฮะแล้วก็ไม่หอมสดชื่นเลยนะครับวันนี้ผงซักฟอกโอโม่นะฮะใหม่โอโม่สัญชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงนะฮะสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายครับแล้วก็ยังมีCommon House นะที่อยู่ร่วมให้การสนับสนุนกับเราครับฝนมาแล้วช่วงของฤดูฝนแบบนี้บ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายนะครับCommon House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญดีๆซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดเมื่อซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วซ่อมเลยที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่สนับสนุนอยู่ด้วยกันนะครับฟังเพลงเรียกได้ว่าเป็นเพลงเก่าเพราะๆนะที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกันครับ0885719422มาถึงคิวงานของออฟปองศักดิ์กันบ้างครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายครับ

สียงร้องจากแอมสาวรักษ์นะฮะนั่นคือชั้นเลวครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงก็เพลงเก่ากับเราที่นี้ครับ 98.25 คุณฟังครับสำหรับใครที่ติดตามเรานะฮะมาโดยตลอดก็คงจะมีโอกาสได้ส่งชิ้นส่วนนะฮะไปร่วมรอลุ้นกับเรานะครับกับเนสกาแฟโรบัสต้าคุณฟังครับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสทองขาวมีกิจกรรมที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองนะฮะให้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับคุณฟังเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่จะเป็นตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อันนี้ยังไงก็ได้ครับส่งไปร่วมชิงโชคกับเราที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกันต่อไปครับ1 2เท่ากับ110นะก่อนส่งอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการลุ้นทองไปด้วยกันครับรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆครับมาส่งลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่คุณส่งซองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีแล้วยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้านะครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะฮะผ้ามีกลิ่นอับนะไม่หอมไม่สะอาดสดใสเลยนะครับวันนี้ผงซักฟอกโอโมนะครับไม่โอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ในชั่วโมงนี้ไปฟังงานจากเสียงร้องของโบสุนิตาลีติกุลกันบ้างดีกว่าครับผมเลือกเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับ1ในไม่กี่คนเพลงรักอบอุ่นอีก1เพลงครับ

0: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนได้อิ่มในเรื่องราวของความรักด้วยนะครับหลังจากที่อาจารย์ได้ฟังเพลงรักผิดหวังรักอกหักนะฮะมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินวันนี้เลือกมา2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนจากโบสุนิตาลีติกุลซึ่งจบไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็หากันจนเจอจาก2กบนะฮะกบสวนิตแล้วก็กบทรงสิทธิ์นะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับ 98.25 ท้ายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับนะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะที่อยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะเราก็จะติดตามกันแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเลือกเพลงเก่าเพราะๆมาฟังกับเราที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ต้องบอกว่ามีเพลงอาจจะคุ้นหูหรืออาจจะไม่คุ้นหูหลายๆเพลงนะครับที่เลือกมาเปิดให้ได้ฟังกันในแต่ละวันนะวันนี้ก็จะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวย้ำกันเรื่องราวของงานมหกรรมพืชสวนโลกนะงานมหกรรมพืชสวนโลกกันซะหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับวันนี้วันที่8นะ8กันยายนนับถอยหลังก็จะเหลือเพียงแค่54วันเท่านั้นเองครับสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะก็จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายน2569ปลายปีนะก็รอมาชมนะความยิ่งใหญ่อลังการในปีนี้ของจังหวัดอุดรธานีด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้ที่อยู่ร่วมให้การสนับสนุนกับเราครับโอโมสันชัยนะหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชัยครับโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเนสกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่แล้วก็ร่วมให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวจะส่งท้ายกันผมมีสาระดีๆนะวันนี้มีสาระเรื่องราวของเคล็ดลับการลดน้ำตาลใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลนะเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วก็มีงานจาก Pop Calories บลาบลามีแต่คิดถึงมีเวลาพออย่างเหงาหรือเปื่อยเต้นนรารักส่งท้ายกันแล้วก็ส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อจะกลับไปครบหนึ่งก็13นาฬิกาที่นี่ 98.25 ชุดนี้ผมเชยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: เคล็ดลับลดน้ำตาลอบเชยก็ช่วยได้ค่ะผลการวิจัยจากศูนย์วิจัยของสหรัฐอเมริกาพบว่าอบเชยมีส่วนประกอบซึ่งช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปได้นักวิจัยแนะนำว่าควรรับประทานอบเชยวันละ 1/4 ช้อนชาค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับฟูลโนเลจ ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต้องกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: ชาชาชาชาชา
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
2: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
2: ตองไปกับไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นถึงกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเหล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเหล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตายหนึ่งปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางแก่ของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนโดนต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห้ำเฮาก็แล้วไปทางสิมันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ํายาทาหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนำให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อยแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็มร้อยได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที่1แปลงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทำลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ำยาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถูกฝนตกใส่หรือว่าฝนห้ำนะครับทาไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห้ำเฮาต้องทำการทาใหม่นะครับเพราะว่าน้ำยาทาหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากทาไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำต้องทาใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ทาในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ทาในมือที่พักหน้ายาง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่อไอแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนำเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สำคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อไอแม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋กับบ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ่มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถท่าได้500ต้นเป้ยบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งเบิดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งแค่แถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังใดก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: หลงย่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลหน้าทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเฮ็ดหยังจักไรพี
1: ่ประมาณ15ไร่นี่แหละครับ
0: ประมาณ15ไร่พ่ออยู่พ่อกินบ่15ไร
1: ่ตะกี้มันก็บ่พอปานใดดอก
0: นี่แหละคือบ่พอ
1: มันบ่อยากไร่ให้นี่แหละ
0: โอ้ตะกี้มันบ่ค่อยอยากไร่ปานใดมันก็บ่พออยู่พ่อกินปานใดแต่ว่ายามไร่ก็ไร่อยู
1: ่ครับ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าในช่วงที่มันบ่ไหลนี่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยน้ํายางเฮาไหลก็ปิดก็ปล่อยได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเฮาได้ไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: ซื้อครับซื้อของตามท้องตลาด
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: ผู้ใดว่ายังดีเก่านําเขา
1: ก็จังซั่นแหละครับมันคือมาเฮ็ดแล้วมันก็คือเก่าอยู
0: ่โอ้หมายความว่าพอผลผลิตหน่อยก็ผู้นั้นว่าเอาอันนี้มาท่าเด้อเอาอันนี้มาใส่เด้อมันน้ํายางไหลดีเด้อก็ลอกเบิ่งจังซี่แม่นบ่ครับก็ใส
1: ่มันก็มีบางตัวครับที่เฮ็ดอย่างผมตาย1
0: โหมีบางตัวที่เฮาซื้อตามท้องตลาดนี
1: ่ใ
0: ส่ไปเรื่อยๆแล้วหน้ายางตาย1
1: ครับผม
0: เราเปลือกมันเป็นยังไง
1: เปลือกมันสิแตกครับ
0: เปลือกแตกเปลือกแข็งมันบ
1: ่ครับ
0: บานนี้น้ํายางเฮาในถ้วยเวลาเฮาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันมีน้ําเลี้ยงผลมาบ
1: ่มันก็หลายพุ่นแล้ว
0: หลายเฮาสังเกตจังได๋ว่าน้ําเลี้ยงมันหลาย
1: เวลาเฮาหยอดน้ํากดครับ
0: โอ้ยามหยอดน้ํากดยามข้นนี่บ
1: ่ครับผม
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นมันคือบ่จับตัวนะ
0: โอ้มันคือข้นนุ่มนี่เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: ครับ
0: บ่ค่อยจับตัวปาน
1: ใดอันนี้เฮาข้นไปปุ๊บมันสิแข็งไปในตัวเลย
0: บานนี้ถามก่อนว่าคุณพี่มันรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนก่อ
1: จากวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: เอกจากเอกโซเลนี่แหละ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังโอ้ผมฟังมาเป็นปีเลย
0: ปาดโตเสียคนยากเลยตอนนี้
1: เสียคนยากเลย
0: บานนี้ฟังมาโดนกับใส่วิเคราะห์เบิ่งฟังแล้วฟังอีกจังซี่แม่นบ่ครับ
1: ครับก็ฟังเบิ่งว่าพื้นที่นั่นพื้นที่นี่เพิ่นใส่เพิ่นคือใส่เพิ่นตัวอยู่บ่ลองตัดสินใจเลยครับ
0: เอาฟังอยู่เป็นปีบ่ตัดสินใจก็จักสิว่าจังได๋ล่ะ
1: ลองเบิ่งเพิ่นบ่ตัวนะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอ่ะ
0: พอคุณพี่เอามาใส่ในสวนยางเจ้าของเบิ่งมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่ต้นยางเฮา
1: เปลี่ยนหลายครับ
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันเวลายางมันไหลนี่กับเวลาเฮากรีด
0: ครับ
1: ตะกี้มันดึงจนแขนลอยเนี่ย
0: โอ้มันดังแคะแคะเลยครับ
1: ซุมือ
0: หัวสั่นหมดดิ
1: ซุมือดึงค่อยๆมันก็หน้ายางมันสินิ่ม
0: โหเปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: เวลากรีดนี่ดึงจี๊ดน้ํายางไหลน้ํากลนเลยบ
1: ่ทกมีดบ่ทันครับ
0: โอ้น้ํายางแลน้ํากลนนิดๆเลย
1: มันไกลพุ่นไกลนี
0: ่แหลกแซงมีด
1: แซงมีด
0: วันนี้ถูกอกถูกใจบ
1: ่ก็ว่ามันหาตัวยาแบบนี้ยาก
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้กับตั้งแต่เริ่มเปิดหน้ายางกับท่านหาช่วงนี้ช่วงยางเขาเริ่มได้อายุเขาก็อยากหาแต่มันก็หาตัวดีบ่ได้ก็คือผมเอาแหละผมเอามาใส่บางตัวเฮ็ดให้ยางผมตาย1
0: ครับผม
1: นี่ลำปัญหามันผมก็ย่านเป็นสั้นมันไหลแห้งแบบนี้ยางผมสิบ่ตายบ่ผม
0: บัดนี้พอมาใส่โซเลพาราว่าพอน้ำยางมันไหลดียามเฮาหย่อนกวดมันเป็นได้ไหนมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่คล้ายๆมันบ่แทบสิบ่มีครับมันก็คือน้ำก็คือน้ำกดที่เขาผสมน้ำ
0: พอคนแล้วมัน
1: คนแล้ว
0: มันเหนียวตุ้ยได้บ่
1: มันสิเหนียวข้ามือพุ่น
0: สองสามบาทมีเหนียวข้ามือเลยพกไม่ได
1: ้ดึงออก
0: คือดิ
1: ครับ
0: เฮ็ดให้เฮาหยอดน้ำกดนี่บ่เสียเวลา
1: ครับแล้วมันก็บ่เสียความรู้สึก
0: บานนี่ถามก่อนเคยได้ผลผลิตหลายสุดนี่ได้จักกิโลก่อนสิใส่โซเลพารา
1: แต่กี้สูงสุดนี่บ่เกิน75โล
0: สูงสุดบ่เกิน75
1: ครับ
0: บานนี่พอใส่ดิแปลงที่เฮายืนอยู่จักไรแปลงนี
1: ่3ไรกว่านี่ครับ
0: 3ไรกว่าแต่ก่อนนี่ได้อยู่ประมาณ75โล
1: 70กว่าโลนี่แหละ
0: ต่อบางเทื่อก็60ต่อไฟมันบ
1: ่ครับ
0: พอใส่โซเลพารานี
1: ่ช่วงมันหน้าช่วงมันเย็นผมได้200กว่าโลครับ
0: ป๊าจาก70กว่าโลนี
1: ่ครับ
0: ช่วงที่อากาศเย็น
1: ครับ
0: ช่วงแรงนี่ได้เท่าไหร่แต่ก่อนช่วงแรง
1: ๆช่วงแรงๆนี่บ่เกิน50
0: บ่เกิน50
1: อันนี้ช่วงแรงนี่ครับ
0: เดี๋ยวนี่คือช่วงแรงได้เดี๋ยวนี่ได้เท่าไหร
1: ่ผมตีไป160โลนี
0: ่160
1: 5เมตร
0: 5เมตร
1: ครับ
0: จาก50โลนี่นะ
1: ครับ
0: ในหน้าแรง
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮายืนคุยกันอยู่นี่มันหน้าแรงแน่เน
1: า
0: ะ
1: หน้าแรงครับ
0: ถือโค้งถือใจบ
1: ่โอ้มันก็กลัวถือใจพุ่นแล้วครับ
0: กลัวถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็สิบ่เปลี่ยนดอก
0: สิเซาเปลี่ยนแล้ว
1: คันกกยางบ่ตายวะ
0: โอ้คือสิบ่ตายง่ายหรอกยางเฮาก็10กว่าปีนึงกรีดได้อีกจน
1: แต่ผมเบิ่งสภาพแล้วครับเบิ่งใบยางใบหยังผมบ่มีซีดบ่มีเสี้ยว
0: บ่มีส้ม
1: ครับแล้วงามันก็บ่ค่อยตายสังเกตเบิ่งตะกี้ผมบ่ได้ใส่โซเลไอ้ผมบ่ได้ใส่โซเลพารา
0: ครับผม
1: งายางผมมันอยากตายครับ
0: ตาย
1: แล้วก็ล้น
0: ใบอยากล้น
1: งามันนี่ครับ
0: งาเลยแม่นบ
1: ่งาเลยงาน้อยงาเล็กงาน้อยตายหักลงแล้วนึ่งพื้นๆเลยครับ
0: เหี่ยวหักลงเลย
1: หักลงเลยบ่มีใบแล้วก็หักลงเลยครับ
0: โอ้
1: อันนี้แทบสิบ่มีเลยครับ
0: บ่มีอาการแบบนั้น
1: บ่
0: แสดงว่าถือโกกถือใจอย่าห่วงแต่สุขภาพของต้นยางไรห่วงสุขภาพเจ้าของว่าสิมีเวลาได้กรีดมันยืนซ้ํามันบ่ว่าจังซี่โลด
1: อย่าได้คนตายปะ
0: บานนี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลียพาราคือคุณพี่นี่ใส่แล้วเป็นจังได๋แน่

0: ประทับอกประทับใจแนวไหนอยากให้เพิ่นใส่คืออย่าของบ่เว้าเพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับ
1: ไผบ่ท่านได้เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งเด้อครับ
0: ครับผม
1: แต่อย่าท่านได้เฝ้าเสื้อผมเอาใส่โดยตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วสิฮู้จักว่าโซเลฟ้าล่ามันดีแบบใด
0: ครับผม
1: ผมยอมรับว่าผมประทับใจแล้วแต่สิบ่เปลี่ยนแปลงอีก
0: ถืออกถือใจแห้งนี่คือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นใส่ลิก้อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเฮาบอกซื้ออีกเทื่อนึงนะครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพูนศรีถ้ำครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านดงย่อบ้านเลขที่55
0: หมู่7
1: ตำบลนาทอนอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพี่ทองภูลศรีธรรมอยู่บ้านดงย
1: ่อ
0: ตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราหน่อยราชมพูได้ดีดีนะครับนี่คือเสียงจากปากผู้พันไซรีคือคุณพี่ทองพูนสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ทองพูนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำลำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่หลายๆองค์ประกอบเข้ามาร่วมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บัดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบัดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกก็แข็งกีดก็ยากหน้ายางก็ตายหนึ่งผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซั่นเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ทันได้ได้ทื่นคืนซั่นเด้คิดหลายซั่นตัวบาดนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนวะติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกรดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยแล้วเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพ่อยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำลายหน้ายางครับบ่ทำลายหน้ายางบ่เฮ็ดให้หน้ายางตายหนึ่งกรีดกันสิกรีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับสามารถทาได้500ต้นบ่บ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเขาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามือที่พักหน้ายางให้ท่ามือที่พักหน้ายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ำนะครับสมมติว่าเขาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ำเขาต้องท่าใหม่นะครับเขาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนน้ำจักหน่อยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลบ่าวบอนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ํายางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํายางให้หลายขึ้นนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอัญพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคค่ะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังจักไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปยางเฮาจักปีแล้ว
1: ยางน่ะก็หลายปีแล้ว7 8ปีแล้ว
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่าก็อายุยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะต
1: ั
0: ้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ
1: ่ออกก็บ่อยากออกปานใดมาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: ยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก็กรีดกันออกสม่ำเสมอ
0: มาถามแม่ป่านี้ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเลี้ยงน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบ่หยุดจักเทื่อบัดหยุดเลยหยุดเลยขาวขลานบัดน
0: ี้โอ้บัดหยุดหยุดเลยกีดจังไหนก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บัดนี้ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังไหนในเปลือกมันเป็นจังไหนเปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบัดนี้น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็มีแล้วน้ำเลี้ยงออกมา
0: หลายบ
1: ่หลายครึ่งต่อครึ่ง
0: ครึ่งต่อครึ่งบัดนี้คุณแม่บัดนี้เห็นจังซั่นตกใจบ่
1: เออก็ว่ามันห่อยมันสิเบิดแล้วนะมาว่ามันไหลออกนี่ไหลบ่หยุดบัดถ้ามันหยุดไปกีดบ่มีมันนี่ข้าวขลัน
0: โอ้
1: สิอยู
0: ่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกก
0: ็
1: บ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มีนี
0: ่บัดนี้ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อน
1: ฮะ
0: มารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบอกให้จังไหน
1: ก็บ่ได้เสื้อแม่ก
0: ็บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าเอาไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โอ้เพิ่นให้เครื่องขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่น
1: บ่แม่ล่ะไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่ง
1: ว
0: ่าดิ
1: เทไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั่น24ชั่วโมงเลยจังกรีดเพิ่นว
0: ่
1: าแม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกรีดเบิ่งมันคือ
0: มันเป็นจังไดต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปทาต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: สวงทีมแล้วว่าแต่ต้นนั่น
1: เออ
0: คันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อแล้วบัดนี้พ่อแม่ไปทาแล้วมันออกแม่นบ่
1: จ้า
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกน้อยๆซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันถึงออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็เต็มเลยกระโปะน
0: ี่มีด2เต็มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะพอมีดที่2เต็มเลย
1: เต็มอันกระโปะน้อยนี่น่ะเต็ม
0: ครับบัดบาดนี้อันคุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ่
1: เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบ้าน
1: คุณ
0: แม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว
0: ่
1: าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส่
1: เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อนเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป๋านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นจังได๋อีแม่
1: เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มมันนิ่มผิดปกติกว่าที
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาล อุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ้มข้อต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใส่ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปอง ส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตายหนึ่งปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนโดนต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห้ำเฮาก็แล้วไปทางสิมันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ํายาท่าหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนำให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อยแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็มร้อยได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที1แปลงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทำลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ำยาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถูกฝนตกใส่หรือว่าฝนห้ำนะครับทาไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห้ำเฮาต้องทำการทาใหม่นะครับเพราะว่าน้ำยาทาหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำต้องท่าใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ท่าในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ท่าในมือที่พักหน้ายาง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่อไอแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนำเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สำคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อยแม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ้มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถท่าได้500ต้นปึ๊ยบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งเบิดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งแค่แถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพลศรีธรรมครับอยู่บ้านดงย่ออำเภอธาตุพนมตำบลนาทวนนะครับจังหวัดนครพนม
0: คุณพี่ทองพูนสีถ้ำ
1: ครับ
0: ซื้อเล่นซื้อว่างเลยครับ
1: ซื้อทองพูนนี่แหละครับ
0: ซื้อทองพูนซื้อเดียวนี่แหละแม่นบ่
1: ครับ

0: คือมาเห็นแล้วมันก็คือเก่าอยู
1: ่โอ้หมายความว่าพอผลผลิตหน่อยกับผู้นั้นว่าเอาอันนี้มาท่าเด้อเอาอันนี้มาใส่เด้อมันน้ำยางไหลดีเด้อก็ลอกเบิ่งจังสิแม่นบ่ครับก็ใส
0: ่มันก็มีบางตัวครับที่เฮ็ดให้ยางผมตาย1
1: โหมีบางตัวที่เฮาซื้อตามท้องตลาดนี
0: ่
1: ใส่ไปเรื่อยๆแล้วน้ำยางตาย1
0: ครับผม
1: เราเปลือกมันเป็นยังไง
0: เปลือกมันสิแตกครับ
1: เปลือกแตกเปลือกแข็งมันบ
0: ่ครับ
1: บ้านนี้น้ำยางเฮาในถ้วยเวลาเฮาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันมีน้ำเลี้ยงผลมากบ่
0: มันก็หลายผลแล้ว
1: หลายเฮาสังเกตได้ไหมว่าน้ำเลี้ยงมันหลาย
0: เวลาเฮาหยอดน้ำกดครับ
1: โอ้ย้ำหยอดน้ำกดน้ำข้นนี่บ
0: ่ครับผม
1: มันเป็นยังไง
0: มันก็เป็นมันคือบ่จับตัวนะ
1: โอ้มันคือข้นนุ่มนี่เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
0: ครับ
1: บ่ค่อยจับตัวปาน
0: ใดอันนี้เฮาข้นไปปุ๊บมันสิแข็งไปในตัวเลย
1: บ้านนี้ถามก่อนว่าคุณพี่มันรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหนก่อ
0: จากวิทยุนี่แหละครับ
1: ฟังวิทยุ
0: เอกจากเอกโซเลนี่แหละ
1: ฟังโดนบ
0: ่ฟังโอ้ผมฟังมาเป็นปีเลย
1: ปาดโตเสียคนยากเลยตอนนี้
0: เสียคนยากเลย
1: บาดนี่ฟังมาโดนกับใส่วิเคราะห์เบิ่งฟังแล้วฟังอีกจังสิแม่นบ่ครับ
0: ครับก็ฟังเบิ่งว่าพื้นที่นั่นพื้นที่นี่เพิ่นใส่เพิ่นคือใส่เพิ่นตัวอยู่บ่ลองตัดสินใจเลยครับ
1: เอาฟังอยู่เป็นปีบ่ตัดสินใจก็จักสิว่าจังได๋ล่ะ
0: ลองเบิ่งเพิ่นบ่ตัวนะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอ่ะ
1: พอคุณพี่เอามาใส่ในสวนยางเจ้าของเบิ่งมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่ต้นยางเฮา
0: เปลี่ยนหลายครับ
1: มันเป็นจังได
0: ๋มันเวลายางมันไหลนี
1: ่
0: กับเวลาเฮากรีด
1: ครับ
0: ตะกี้มันดึงจนแขนลอยเนี่ย
1: โอ้มันดังแคะแคะเลยหมด
0: ซุ้ม
1: หัวสั่นหมดดิ
0: ซุ้มดึงควายมันก็หน้ายางมันสินิ่ม
1: โหเปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: เวลากรีดนี่ดึงจี๊ดน้ำยางไหลน้ำกลดเลยบ
0: ่ทกมีดบ่ทันครับ
1: โอ้น้ำยางแล้วน้ำกลดนิดๆเลย
0: มันไกลหุ่นไกลมีด
1: แหลกแซงมีด
0: แซงมีด
1: วันนี้ถือโค้งถือใจบ
0: ่ก็ว่ามันหาตัวยาแบบนี้ยาก
1: หามาโดนไปแบบนี
0: ้โอ้กับตั้งแต่เริ่มเปิดหน้ายางกับท่านหาดอกช่วงนี้ช่วงยางเฮาเริ่มได้อายุเฮาก็อยากหาแต่มันก็หาตัวดีบ่ได้ก็คือผมเอาแหละผมเอามาใส่บางตัวเฮ็ดให้ยางผมตาย1
1: ครับผม
0: นี่ล่ะปัญหามันผมก็ย้านเป็นจังซั่นมันไหลแห้งบัดนี้ยางผมสิบ่ตายบ่ผมว่า
1: บัดนี้พอมาใส่โซเลพาราว่าพอน้ํายางมันไหลดียามเฮาหย่อนกวดมันเป็นจังได๋มีน้ําเลี้ยงบ
0: ่คล้ายๆมันบ่แทบสิบ่มีครับมันก็คือน้ำก็คือน้ำกดที่เขาผสมน้ำ
1: พอคนแล้วมัน
0: คนแล้ว
1: เนี้ยวตุ้ยได้ป่ะ
0: มันสิเนี้ยวข้ามือพุ่น
1: โอ้ยสองสามบาทมีเนี้ยวข้ามือเลยพกไม่ได้
0: ดึงออก
1: เฮ็ดให้เฮาหยอดน้ำกดนี่บ่เสียเวลาเวลา
0: ครับแล้วมันก็บ่เสียความรู้สึก
1: บาดนี่ถามก่อนเคยได้ผลผลิตหลายสุดนี่ไล่จักกิโลก่อนที่ใส่โซเลพารา
0: แต่กี้สูงสุดนี่บ่เกิน75โล
1: สูงสุดบ่เกิน75
0: ครับ
1: บ้านนี้พอใส่ด
0: ิ
1: พอแปลงเที่ยวยืนอยู่จักไรแปลงนี
0: ่3ไรกว่านี่ครับ
1: 3ไรกว่าแต่ก่อนนี่ได้อยู่ประมาณ75โล
0: 70กว่าโลนี่แหละ
1: หลังเที่ยวก็60บางเทื่อก็60ต่อไฟมันบ่
0: ครับ
1: พอใส่โซเลพารานี
0: ่ช่วงมันหน้าช่วงมันเย็นผมได้200กว่าโลครับ
1: ป๊าจาก70กว่าโลนี่
0: ครับ
1: ช่วงที่อากาศเย็น
0: ครับ
1: ช่วงแรงนี่ได้เท่าไหร่แต่ก่อนช่วงแรง
0: ๆช่วงแรงๆนี่บ่เกิน50
1: บ่เกิน50
0: อันนี้ช่วงแรงนี่ครับ
1: เดี๋ยวนี่คือช่วงแรงได้เดี๋ยวนี่ได้เท่าไหร
0: ่ผมตีไป160โลนี่
1: 160
0: 5เมตร
1: 5เมตร
0: ครับ
1: จาก50โลนี่นะ
0: ครับ
1: ไม่หนาแรง
0: ครับ
1: เพราะว่าเฮายืนคุยกันอยู่นี่มันหนาแรงแน่นอน
0: หนาแรงครับ
1: ถือโค้งถือใจบ
0: ่โอ้มันก็กลัวถือใจพุ่นแล้วครับ
1: กลัวถือใจยังสิใส่ต่อบ
0: ่ก็สิบ่เปลี่ยนดอก
1: สิเซาเปลี่ยนแล้ว
0: คันกกยางบ่ตายวะ
1: โอ้คือสิบ่ตายง่ายหรอกยางเฮาก็10กว่าปีนึงเกียดได้อีกจน
0: แต่ผมเบิ่งสภาพแล้วครับเบิ่งใบยางใบหยังผมบ่มีซีดบ่มีเสี้ยว
1: บ่มีส้ม
0: ครับแล้วงามันก็บ่ค่อยตายสังเกตเบิ่งตะกี้ผมบ่ได้ใส่โซเลไอ้ผมบ่ได้ใส่โซเลพารา
1: ครับผม
0: งายางผมมันอยากตายครับ
1: ตาย
0: แล้วก็ล้น
1: ใบอยากล้น
0: งามันนี่ครับ
1: งาเลยแม่นบ
0: ่งาเลยงาน้อยงาเล็กงาน้อยตายหักลงแล้วนึ่งพื้นๆเลยครับ
1: เหี่ยวหักลงเลย
0: หักลงเลยบ่มีใบแล้วก็หักลงเลยครับ
1: โอ้
0: อันนี้แทบสิบ่มีเลยครับ
1: บ่มีอาการแบบนั้น
0: บ
1: ่แสดงว่าถือโค้งถือใจอย่าห่วงแต่สุขภาพของต้นยางไรห่วงสุขภาพเจ้าของว่าสิมีเวลาได้กรีดมันยืนซ้ำมันบ่ว่าจังซี่รอด
0: ยันคนตายปะ
1: บ้านนี้อยากให้คุณพี่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่นี่ใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวใดอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับ
0: ใครบ่ทันได้เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งเด้อครับ
1: ครับผม
0: แต่อย่าทันได้เฝ้าเสื้อผมเอาใส่โดยตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วสิฮู้จักว่าโซเลพารามันดีแบบใด
1: ครับผม
0: ยอมรับว่าผมประทับใจแล้วแต่สิบ่เปลี่ยนแปลงอีก
1: ถือโค้งถือใจแห้งนี่คือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นใส่ลิก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกเทื่อนึงนะครับเชิญครับ
0: ผมนายทองพุ่นศรีถ้ำครับ
1: ครับผม
0: อยู่บ้านดงย่อบ้านเลขที่55
1: หมู่
0: 7ตําบลนาทอนอําเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
1: คุณพี่ทองพุ่นศรีถ้ำอยู่บ้านดงย่อ
0: ครับ
1: ตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัด
0: นคร
1: พนมนะครับ

ย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีนะครับนี่คือเสียงจากปากผู้พลไสหรีคือคุณพี่ทองพูนสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ทองพูนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งหลายๆองค์ประกอบเข้ามาร่วมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกก็แข็งกีดก็ยากหน้ายางก็ตายหนึ่งผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซะเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ทันได้ทื่นคลื่นซะเด้คิดหลายซั่นตัวบาดนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนวะติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหยอดน้ำกดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มพอน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพอยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำลายหน้ายางครับบ่ทำลายหน้ายางบ่เฮ็ดให้หน้ายางตายหนึ่งกีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกงิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นบ่บ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามื้อที่พักหน้ายางให้ท่ามื้อที่พักหน้ายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ํานะครับสมมุติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ําเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนน้ําจักหน่อยนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่นะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้หลายขึ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

0: แนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนั่งปานีอันพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคกค่ะอำเภอคำศรีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังแค่ไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยังเฮาจักปีแล้ว
1: หยังน่ะก็หลายปีแล้ว7 8ปีแล้ว
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้ะ
0: แสดงว่ากะอายุหยังก็ประมาณ10กว่าปีเนาะกับตั้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนหยางมานี่เป็นยังไงผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ่
1: ออกก็บ่อยากออกปานใด
0: อืม
1: มาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: หยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก็กีดกันออกสม่ำเสมออ
0: ืมบาดถามแม่ปานี่ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้าหยางหรือว่าน้ำยาเลี้ยงน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบดยุดจะเสือบัดยุดเลยยุดเลยขาวขลานบัดน
0: ี้โอ้บัดยุดยุดเลยกีดจังไหนก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บัดนี้ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงในเปลือกมันเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบัดนี้น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันจะมีและน้ำเลี้ยงออก
0: หลายบ่
1: หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: เครื่องตัวเครื่องป่านนี้คุณแม่ป่านนี้เห็นยังสั่นตกใจบ
1: ่เออไงว่ามันห่วยมันสิเบิดแล้วนะมาว่ามันไหลออกยังไหลบ่ยุดบัดห้ามันยุดแบบไปกีดบ่มีมันนี่ขาวขลัน
0: เรื่อง
1: สิอยู
0: ่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกจนบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออกับเบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มี
0: ป่านนี้ถามคุณแม่ป่านนี้ก่อนมารู้จักโซเลพาราดนี่ไปหูมาแต่ทางไหน
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบ่คือจังได
1: ๋ก็บ่ได้เสื้อแม่ก
0: ็บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให้
0: โอ้เพิ่นให้เครื่องขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่แหละแม่
1: แม่เราไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปร่องต้นที่บ่ออกมึงเบิ่งมาดิ
1: เดี๋ยวไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั่น24ชั่วโมงเลยจังกีดเพิ่นว่า
0: ครับ
1: แม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกีดเบิ่งมันคือ
0: มันเป็นยังไงต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปท่าต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: สวนทีมแล้วว่าแต่ต้นนั่น
1: เออ
0: คันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อแล้วพี่บาดนี้พ่อแม่ไปท่าแล้วมันออกแม่นบ
1: ่
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกหน่อยๆซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันถึงออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็เต็มเลยกระโปะน
0: ี่มีด2เต็มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะเพราะมีดที่2เต็มเลย
1: เต็มอันกระโปะน้อยแน่นี่นะติม
0: ครับบาดบาดเนียนคุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ
1: ่เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ก็ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบาด
1: คุณ
0: แม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเอาเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว่าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส
1: ่เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอนสั่งเพื่อนี่เด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป่านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นยังไงอีแม
1: ่เปลือกมันสินิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
5: ไหวไหมเนี่ย สิงโตเจ็ดก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: ผิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
8: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
9: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับ

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกไข่ลูกสากล้วยค่ะกล้วยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
2: ตองไปทับไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: อาหารอีสานบ่
9: อาหารอีสานก็ได้หาอาหารป้าแม่ๆที่แบบว่าอีแม่ไปเก็บมาได้เลยเช่นลาบเท่าจังซี่แม่งหนังงํา
8: อัน
9: นึง
8: เอาอาหารป่าก็มีเห็ดค
9: ่ะเห็ดได้แล้วแล้วออกไปแล้วแม่เห็ดอ่ะครับแม
8: ่อ๋อจ้าแล้วก็มีอาหารป่ามีนก
9: นกอันนกแล้วเอานกคุมแล้วแม่เอานกหยังครับ
8: เอานกเป็ดอ่ะนกเป็ด
9: นกเป็ดโอ้ยมีปองไปจนได้เนาะอันนึงนกเป็ด2แม่อันนกใหญ่อีกตัวนึงให้แม่ที่ว่าเขาว่าไก่หน้าน่ะแม่นกหยังฮะ
8: นกคุ้มค่ะ
9: โอ้นกคุ้มไปแล้วเอาสองไม้แม่สองไม้เอาแนวไม้ก็ได้แม่ครับ
8: เอาแนวไม
9: ้แม่อย่าง
8: น
9: ี้แม่
8: เอากระโลกเนาะกระโลกเนาะ
9: กระโลกบู้กินกระโลกปันผาแดงนั่งอายผาหนีแม่เอาสองสามแม่สามครับ
8: หน่อไม
9: ้ฮะหน่อไม้
8: หน่อไม้จ้า
9: แม่หน่อไม้แล้วเอาหน่อไม้อีพอดแล้วเอาหน่อไม้ไปบ้านไปแล้วอีแม่เอาหน่อไม้อย่างครับ
8: น้อไม้ป่าน้อไม้ป่าค่ะ
9: โอ้น้อไม้ป่าโอ้บอกคือกันน้อโจดเอาน้อโจดซะแม่ค่อยบ่ซ้ำกันน้อโจดเนาะจ้ะเอา3
8: จ้า
9: แม่ครับอันนั้นได้แม่ชายชั่วแม่ชายชั่วที่เฮาไปงุ้มเอาได้มั้ยชายชั่วอาศัยกินกับผู้หญิงได้มั้ยแม่
8: ได้เนาะ
9: แม่งหยัง
8: จักดึ
9: กแม่งหยังแม่งหยัง
8: วะพี่แม่งเป็นเราไปซ่อนเอานั้นบอก
9: เฮาไปซ่อนเฮาไปงุ้มเอาได้มั้ยแม่งหยังก็ได้ลามาแม่ลูก
8: อ๋อแมงดาค่ะ
9: เออแมงดาชายชั่วเอาฮะ
8: ยังเนาะ
9: บาดนี้เอาอีแม่แม่อีพ่อเราเอาเห็ดละงกไปแล้วอีแม่เอาเห็ดยังแม่ให้อีเมืองเอา
8: เห็ดยูคาค
9: ่
8: ะ
9: เห็ดยูคาเห็ดยูคาปลาเป็น6แม่หางกระเด็ดแม่ซุปหางกระเด็ดแม่เคยกินบ่เป็นอาหารฝรั่งแม่
8: บ่เคยกินเพราะ
9: แม่
8: เป
9: ็
8: นคนลาว
9: พ่อแม่เป็นคนลาวต้องเคยกินเด้อซุปหางกระเด็ดซุปเห็ดกระด่าง
8: เห็ดกระด่าง
9: โอเคซุปหางกระเด็ดซุปเห็ดกระด่าง
8: หกเห็ดกระด่างไปปุ๊บนะ
9: เอาแม่เอาหกแล้วอีก3อันแม่อีก4อันแม่อีก4อันเอามาขั้นแม่ขั้นบีบขั้นผักอย่างเนี้ยกับผักอย่างส้มผักอย่างเนี้ยที่ขั้นเอาอ่ะ
8: อ๋อส้มผักบ่ไอ้ผัก
9: กอไก่กอไก่กอไก่ผักกอไก่กอไก่ที่มันบ่ได้ปลูกแม่ที่มันอยู่น้ำต้นแม่กอไก่แม่ขั้นแม่กออุ้มมอผัก
8: ุ้ม
9: เออผักกุ้มเอาอีก2อันแม่อีก2อันอันที่ติดเขียวเขียวเขียวดีๆแม่เวลาเรากินนะอ่ะส้มผักอย่างอีกนึงผักอย่างแม
8: ่ผักหอมค่ะ
9: ผักอะไรดีฮะ
8: ต้นหอมแดงนาน
9: าเออเอาโอเคหอมแดงอีกนึงเอาเอาแม่อันสุดท้ายแม่เอาอย่างอีก
8: ของปลาของปลาเดี๋ยว
9: ๆผลิตสีได้ป่ะแม่กินป่ะแม่กินบ่ผลิตสีแม่อันที่มันเป็นลูกของกบนะแม่แม่พ่อเล่ากบไปแล้วแม่เอาลูกของกบเอาลูกของกบ
8: เอาลูกของกบลูกกบบ
9: ่ลูกกบเขาเอิ้นหยังแม
8: ่ลูกกบที่ยังไม่มีลูกที่ยังไม่มีแข้งมีขานะ
9: เออมีแต่หางนะเขาเอิ้นหยังฮ
8: ออ
9: ้ว
8: กเออนั่นแหละมีแต่หางนั่นแหละ
9: เออเขาเอิ้นหยังแม่ฮอหนูฮูกแม่ฮอกฮอหนูฮูกมกแต่เอาไปฝากป่าหมอกห่อห่อหมกอย่างแม่ห่อหมกยัน
8: ห่อหมกลูกกบนั่นบอก
9: ห่อหมกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปแพ้ไปฝากป่าแม่แม่ไปฝากป่าแม่แม่ห่ออวกอย่างแม่ห่ออวกยังห่ออวกแม่ที่มันต้องใส่ขี่ก็แม่แม่เอาขี่ออกแม่แม่อุ้ยครบพอดีจ้าแม่กันนะสั้นโอ้ยเนาะซอยกันเตรียมที่เฮามันต้องแบบนี้ล่ะแม่สมภารรอรับด้วยแม่ได้วิทยุพร้อมได้กาแฟอีก3กล่องได้แม่เด้อจ้าแม่จ๋า
8: แม่ฟังตลอดเด้อให้โชคให้หมานเด้อ
9: โอ้ยสิหมานย้อนพ่อย้อนแม่อุปถัมภ์คำสู้นี่ล่ะจ้าแม่จ๋าจ้
8: าแม่เอ็กซีตัวจริงกินตลอด
9: กินตลอดเลยนะเออซาถู
8: กเออไม่กินตลอดเลย
9: แม่อุดหนุนลูกคันเมื่อใดอันแม่จำลูกไว้เด้อคันแม่ลูกเมื่อใดขายบดีลูกสิโทรไปขอครับแม่เด้อยอดเด้อ
8: จ้า
9: เขาเป็น
8: มีปัญหาจ้ะ
9: อุ้ยซาถูกอนุโมทนามิขอบพระคุณอีแม่สมพันธ์เหลือเวลาอยู่อีกบ่หลายแกกอีกจักกองกันไหมแม่ไหมเอาอีกจักกองแกกกันรถวะอืมนะครับแกกกันง่ายๆเลยนะครับแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะเออ043 009888มีบ่ครับแม่จ๋าคันบ่มีบักลาสิเปิดเพลงทาเด้อ043 009กด83โตสั่งกาแฟกับเบอร์นี่เล่นเกมกับเบอร์นี่043 009888เหลือเวลาอยู่อีก10นาทีผู้ใดอยากได้กาแฟก็มาเอาเด้อแม่เด้ออีก10นาทีลูกสิไปแล้วเด้อมา

ียนป้ายไว้ตัวนอกขันย่านคนมาลักย่านคนมาเอาก็ได้แต่ว่าอย่าให้คือแม่ไงม่อนเด้อยายม่อนบ้านนุ่มสยามไส้เราโอ้เราเลี้ยงปลาไว้หลายสร้างปลาหลังบ้านเราเรากับทั้งปลาลูกคอกปลาคอก็มีนะครับปลูกบักม่วงน้ำดอกไม้ไว้แล้วก็เขียนป้ายไว้มะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้กำลังสุกหวานน่ารับประทานอย่ามาขโมยเป็นเด็ดขาดส่วนในบ่อมีปลาว่าซั่นเราส่วนในบ่อมีปลาซึ่งเป็นปลาลูกคอกลูกมันกำลังเป็นกำลังหมกใส่ผักอีตูหอมหวนชวนรับประทานเช่นกันห้ามขโมยเด็ดขาดแล้วเอาไปเขียนไว้บักง่ายเลยเสียเงินไป300จ้างเขาเขียนไว้นิ้วให้พิมพ์ให้นะครับติดได้บ่ถึง2มือเกี้ยงตับ โอ้ยายเอ้ยโจจังได๋เจ้าใครเขียนจังซานซั่นดอกเอาสิเขียนจังได๋สยามไส้มันก็เขียนจังซี่ตั่วแม่กับบรรยายให้บักลานป้ายมันฟังมันก็เขียนให้แม่รวดว่าซั่นแม่ครับแม่เขียนถูกอยู่แต่ว่าคนพิมพ์มันก็สิบ่วิเคราะห์จักหน่อยบ่มันก็เขียนนําคําเว้าแม่พูดเนาะแล้วแม่ไปเว้าหลายพุ่นเว้ยล่ะปลาลูกคอกแม่ก็กำลังไงมันก็ยันคนมาลักกำลังหมกใส่ผักอีตูแซ่บได้ล่ะว่าแซ่บโอ้ตีครับแม่ครับนั่นแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เสียให้แม่บริเดียดไม่ตัวมันกำลังเหลืองสุกเป็นตาแซ่บแต่แซ่บคันผู้ใดได้กินเนี่ยว่ามันบุญหลายบักม่วงแม่เนี่ยมันเอาพันลูกเต่าขอมาให้จากกรุงเทพฝนว่าแซ่บป้าดแม่นะครับพ่อไปติดบักอันมึงเขียนให้แม่เลยเด้อตามที่แม่ว่านี่ละเป็นการป้องกันสุดท้ายพอมาติดมาถึง2มือเกี้ยงตับนั่นแหละมันเป็นอย่างสั้นแม่ครับเวลาเบิดแล้วเนาะแม่เนาะของพี่นะครับอีพ่อมักของแถมอีพ่อชอบหาคำตอบจากกาแฟห้อมคอฟฟี่มื้อนี้เวลาเบิดแล้วเสียดายลูกไส้สิไปก่อนในเบรกนี้แม่อย่าลืมด้วยครับคันมั่นใจสยามใช่เสื้อถือกาแฟที่บ่มีน้ำตาลสุขภาพเฮาต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าให้เป็นภาระลูกเต้าว่าเขาค้อนบ่แมนเรื่องธรรมชาติเท่าแก่มันได้บ่แมนว่าเจ้าของ50ปีมันกระดังแน่ธรรมดาบ่แมนเด้ครับสังเกตหมู่รุ่นเล่าข้าวเดียวกันโลดผู้ลังคนหน้าใสอ่องต้องนะครับเนาะหลังเที่ยงที่รีผู้ลังคนนั่งจุกจโลอมขี้เขียวอยู่บ้านนะครับเนาะลูกหลานหายกินจะค่อยได้กินหายอยากจะค่อยได้ท่านมันบ่แมนแนวปฏิวัติพัฒนาเจ้าของ1สิ่งที่ขาดเติมให้คือคอลลาเจน2ปวดหม่องใดกินโลด DLC ปวดยามใดกินแม่นยามนั้นโลดสมุนไพรปวดหนักๆดึก2เม็ดแล้วเด้อเวลาเบิดแล้วครับไปละที่บ้านเนี่ยไปแล้ว043 009 009 83ตัวโทรหาผมเนี่ย

0: โอลีแต่ว่าหัวเขาดังอิมาโลดกดเกียดหัวเขาละมาดังก็ก็แกแก
1: พ้นเขา
0: ลูกกะโอยนั่งกะโอย
1: ชีวิต
0: สามมือกะบอขี่สี่มือเจ้ากะบอทายแม่นจังไดหลักจักคุณยายต้มไก่ทิดยายกินไปสี่บ่ได้ไปเฮ็ดโลกให้มันอยู่ข้างในสบอพ่อจ่าแม่ครับเขาบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเลิงล่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไว
1: ผู้สูงวัย
0: อายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้ง
1: เป็นใหญ่
0: อยู่ยืนยั่งให้ผู้คนได้กราบไหว
1: ้
0: อายุมาก
1: ให้ยืนเหย้า
0: ถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรอายุมากอยากอะไรให้หากิน
1: สูงวัยใหญ่เกิน
0: ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขีร้องเพลงบ้างเต้นลำบ้างเพื่อเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราบอกลาลูกไส้อีพ่ออีเมกะอยากชี้น้ำชี้ทางความสว่างและกับความเข้าใจในบริบทของการเป็นพุทธสูงวัยอย่างมีคุณค่ากับรายการสุขภาพดีวิถีไทยเฮาจะต้องเป็นผู้สูงวัยใจเกินร้อยไปน้ำกันจ้าแม่หลายคนนะครับชวนมูบอกมาฟังสยามไส้เด้อเจ้าขันเจ้าอยากมวนมาฟังสยามไส้เด้อขันเจ้าอยากอารมณ์ดีมาฟังนุ่มสยามไส้เด้อขันอยากแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมรดกดเก็ดดังก๊อกดังแก๊กแบกความเจ็บปวดมาทรมานนานปีตื่นเมื่อเช้าตีสามตีสี่โอ้ยนอมันเป็นยังไงนอลูกเขาห้องน้ำแล้วก็แล้วพี่โตแล้วก็แล้วสิกินยานอนหลับให้มันแล้วซะบ่บ่ต้องครับแม่จ๋าเพราะจริงๆแล้วเรามาแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบักลามี เรื่องเล่าดีๆที่จะนำเสนอพี่น้องต่อจากนี้ อยากให้อีแม่บ้านเฮาโทรหาผมแน่ครับติดต่อลูกเต้าแน่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางละ043-009-888วันนี้อยู่กันแบบเต็มที่ครับแม่จ๋าเช้าวันจันทร์สดใสถือเลขกันบ่เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่หมานกันบ่เนาะพ่อลุงแม่ป้าก็ได้เมื่อวานนี่แม่จ๋า
1: ครับ
0: เ
1: หรอยาย
0: โอ้ยสยามไส้เอ้ยบ่อยากเว้าดอกว่าซั่นอันเลขนี่สิบ่เอิ้นมันเลขแล้วล่ะสิให้เอิ้นว่างได้ซั่นแม่คณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับภาครัฐแม่นอยู่ดอกครับผมเสียอยู่เพราะว่านะครับเนาะคนหมุนเขาหมุนอยู่บางกว่าคุณแม่แม่ผู้หมุนน่ะเออแต่ว่าคนบอกนี่มันบอกอยู่ปลายหน้ามันก็เลยเป็นสั่นเงือบ่ออกบ่ได้เงินดอกลาเอ้ยว่าสั่นเอ้าสู่บืนไปเด้อแม่เด้อ043-009-888จ้ะแม่จ๋า043-009-888 043-009-888เอ้าทักไทยหาลูกหาหลานได้นั่นบอกแล้วก็มาปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ได้มาจากไสน้อนี่น้อฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับแม่ครับอันนุ่มสยามใช้ครับแม่เจ้โอ
2: สยามได้บ่ครับนี่เจ้ตัวจริงเสียงจริงบ่ค่ะ
0: แม่แม่ถือเลขติแม่
2: จ้า
0: โอ้อันคือว่าได้3ตัวตรงพุ่นติแม่
2: แม่นพอมางอดก้อนก็ได้จ้าบ้านพญิพัวแล้วก็ขัดหลับแล้วบ่ซื้อมาก้อนไปไหน6 9
0: อันทูบมหาลาภลูกนี่บ่แม่ที่จุดเนี่ย
2: แม่แงนเพราะว่าเดี๋ยวไปถวายหลวงพ่อนั่นล่ะ
0: โอ้
2: ต้องว่าเป็นป่วย
0: ครับแม
2: ่เป็นคนบ่ค่อยได้เล่นเลขเด้อนี่เพิ่งควรนี่ไปครับวิทยุเพิ่นก็ว่าผู้นั้นขายเถือกดีนั่นนั่นดีเพิ่นอยากให้เมียกินคักแล้วไปถวายหลวงพ่อมันได้บวชดวงที่เขาแก่ดวงที่เขาดอกบะเนียนอันเพิ่นก็เลยเอาไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นอยู่ไกลอยู่มันเรื่องงานมันยาวอยู่บัดนี้ก็เลยไปแก้ไม่อยากอีกเลยจ้าก็เลยโทษมือเสียนั่นที่น้องเครียดให้หลายคนอยู่ว่าบ่บอกการ สร้างอีกคือดอกย่านนั่นจะสร้างก็จะพี่น้องไม่ดวงน้ำบ่เป็นคนนั่นเฮ็ดน้ำหมาน้ำสัตว์น้ำคนตลอดสายมันก็เลยหุ่นนอนน้ำ

0: โอ้แม่แม่ถือสามตัวตรงได้สิครับแม่ครับ
1: ได้ร้อยกุ้นร้อยสองร้อยกุ้นร้อย
0: โอ้ได้บ่ห้องบ่เป็นหกหมื่นครัวมันสิแม่
1: ห้องมันสองค่ะ
0: จ้าสาถูเอาลูกดีใจน้ำเด้อแม่เด้อเอา
1: เมื่อนึงก็สิมันเฮ็ดบุญน้ำพี่น้องละเมื่อนึงพี่น้องหลายคนครับ
0: ครับมามาเอาเป็นล้างรถบ้านเนาะแม่เนาะมันจะก็ได้แจกพี่แจกน้องจ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะอันพ่อนากันสุขภาพแข็งแรงขายของกันให้มังปังด้วยกันนะคะเด้อ
0: ขอบคุณค่ะแม่ครับ
1: ยายาก็ดีครับยั่วตอนนี้ป่วยจนมาว่าดีครับแต่ว่าก็ขับรถไอ้กินรถขับรถน้ำแข็งแล้วฟังคุณหมอเด้อเพื่อจะเปิดใจเมียใดกับบนไปรักษาของมาเบิดเงินเป็นหลายหมื่นยั่ว
0: ครับครับ
1: เขาไม่กินตัวนี้มันดีขึ้นคุณแม่แม่จะกินยาไขมันในเส้นเลือดกันอันก็เศร้ากินไปกินตัวนี้แม่ทั้งทายง่ายปะเนี่ยอ๋อเศร้าได้กินแล้วสันดอกยามมอนกินอันนี้ละดีที่สุดพ้นกับไอ้แม่กูเมื่อนแล้วขอบคุณนะคะเด้อ
0: เอาอันซิเดี๋ยวสิเปิดเพียงให้พ่อใหญ่พ่อดอกขับรถน้ำแข็งที่พ่อใหญ่พ่อน่ะครับ
1: แม่พ่อใหญ่พ่อจะบอกประกาศเด้อว่าใหญ่แก้วสายบุญกับพ่อใหญ่พ่อสมานผู้บุญลาภเกียรติชาติภูมิลาภย้อนหัวดงอนาประกาศรถ
0: ครับ
1: แต่ก็ไหวนะ
0: ครับครับแม่ครับ
1: พี่ลูกก็เป็นต่อม่อนน่ะนางสายอินทราภูมิลาภน่ะต่อม่ออยู่เอง บ
0: ุญ
1: เมือง
0: จ้าจ้าแม่ดีใจน้ำครับแม่ครับแม่ครับดีใจน้ำครับผมจ้าจ้า
1: ได้ยินผลซอยก้นซอยแม่จีของน้ำขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะค่ะกินดีกินต่อเนาะจ้า
1: จ้า
0: เอาผู้หมานกับหมานไปผู้บ่หมานกับบ่เป็นหยังดอกเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งย่ำเมื่อเศร้าเจ็ดโมงเศร้าแดดกำลังออกนี่แล่นรถคันแล่นเพื่อสุขภาพคันแล่นเพื่อกระเป๋าสตางค์ก็ต้องแล่นวันที่16กับวันที่1นี่ละแล่นทั้งบนแล่นทั้งล่างเด้อขอบคุณคุณนายต้องเอิ้นคุณนายเด้เมียพ่อตาพัวอีแม่จ๋าหมานละก็ดีใจน้ำจ้าแม่จ๋าอ่ะส่งเสริมกันไปสนับสนุนกันได้ทุกช่องทางครับ043 009 888 043 009 888จวดจัดฟาดบึ้มให้กับเสียพัวเสียพัวเสียพัวเสียพัว

0: คลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย
1: คักแน่หนุ่มลงน้ำแข็งกระไดเออขนาฝนนี่กาดบ่อิจฉาดอกมันยันมืนโอ้ต้องขาเทียงเติบเลยเนาะแบกน้ำแข็งเนาะทั้งเปียกนะครับนี่เขาเรียกว่าข้างล่างเหนื่อยข้างบนเย็นข้างล่างเหนื่อยเออข้างบนเย็นอันนี้เขาเรียกว่าคนแบกน้ำแข็งครับแม่เออคันอันข้างล่างมั่นเออข้างบนเมื่อยเด้อข้างล่างมั่นโอ้ข้างล่างนี่มั่นโอ้ยมั่นมั่นมั่นข้างบนเมื่อยอันนี้ค้นกวนมั่นค้นกวนมั่นเพราะว่าเขากวนเด้ใส่บักโจกกวนเด้นะครับข้างล่างมันก็เลยมั่นขันข้างบนมั่นข้างล่างเมื่อยได้สินะเอาข้างบนมั่นเตะโอ้ข้างบนนี่โคตรมั่นเลยแต่ว่าข้างล่างเมื่อยเมื่อยแม่ยังนุ่มสยามใช่ค้นแบกมั่นครับแม่เออเตี๋ยวไปเด้อเตี๋ยวไปเด้อผู้ใดอยากจะมาเล่นเกมกับบักลาสยามไส้แน่นอนที่สุดครับแม่รายการนี้อยู่เคียงข้างพี่น้องบนพื้นฐานของความรักและความผูกพันและส่งต่อให้กับพ่อกับแม่ที่มีปัญหาสุขภาพแม่จ๋าแม่ฟังผมพูดบางทีอาจจะดูงงๆสยามไส้คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยดีปานนี่ว่าซั่นแม่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ดีดอกคันมันดีเฮาก็เลี้ยงมันไว้ล่ะย้อนมันบ่ดีเนี่ยล่ะน้อยกะลูกกะโอยน้อยกะข้างกะโอยนะครับท่านกี้กล้วยเอาดักขึ้นก้อนมันสิดีมองใดมันบ่แม่แต่ว่าถามว่าแก้ได้บ่มันก็มีช่องทางของมันอยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยากเดินเหินลำบากแม่ครับสังเกตนะตอนเฮาเป็นนุ่มนี่นะครับเฮายกของเฮากับบ่ปวดเฮาแบกของหนักเฮากับบ่เมื่อยแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นอีหยังล่ะเฮ้ยแม่มันคือเป็นไห้แท้ลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นกี้กล้วยเอาดากขึ้นก้อนเอาดากขึ้นก้อนนะครับบักลาถึงได้บอกพ่อบอกแม่ครับอย่าประมาทกับชีวิตเมื่อร่างกายของเฮาอายุหลายแล้วมันผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงคุณพ่อคุณแม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเสริมเข้าไปตัวใดขาดก็เสริมเข้าไปสิ่งที่บักลานำเสนออีแม่เขาเอิ้นว่ากาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนตอบโจทย์ขนาดสำหรับคนที่หัวเข่าดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กหัวเข่าดังอีมาลดกดเก็ตเนี่ยแม่จ๋าเพราะว่าเขาก้าวขึ้นบันไดซื่อๆเนี่ยนะครับมันก็ยั่งตึงมันก็ยั่งเค็งมันบอกครับแม่ม้วนกระดูกถูกทำลายเด้อายุหลายขึ้นนะนะครับละลายไปเทละเล็กเทละน้อยบางคนกระเสียวแป๊บแป๊บก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะครับเนาะขันเขาทิ้งไว้กระดูกอ่อนเริ่มสึกเริ่มจางลงสุดท้ายเสียงสิดังขึ้นและลากอีแม่ไปนอนตีเตียงโดยที่เขาเอาขึ้นยากแล้วล่ะปัญหามูนี่แม่ครับ3ปัญหาสำหรับโครงสร้างภายในที่เฮ็ดให้จะกระดูกเข้านี่เปราะบางเร็วขึ้นนะครับบ่สิเป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคเป็นไข้ประจำอยู่แล้ว2นะครับเนาะเบาหวานความดันตามา3นะครับเนาะการใช้งานมันหนักมันกระสึกมันกระก้อนไป4บ่ได้รับการดูแลจังซี่น่ะแม่แม่ลองเบิ่งได้ครับถ้าแม่อยากลองเติมคอลลาเจนไททูซึ่งกินดูๆกินเป็นประจำเติมไปเรื่อยๆของมื้อเนี่ยนะครับเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้แม่เปิดใจให้บักลาเอาแบบชุด1เดือนก็ได้1เดือนในใจเท่าไหร่ลูกละ435บาท435บาทได้เดือนนึงไปเลยนะครับแต่ผู้ลังคนพูดว่าโอ้ยก็อยากได้ของแถมน้ำลาสยามไส้เติมให้ลูกอีกกองนึงเติมให้ลูกอีกกองนึงเป็น580เอาน้ำมันนวดไปขวดนึงต้องเอาไปนวดมองใดมันปวดมันเจ็บมันตึงมันเค็งนิ้วล็อกฝ่ามือจังอย่าเฝ้าไปพานะครับเอาไปนวดเล่นรูปๆเบาๆค่ำๆครึ่งๆไปก่อนนี่ดีหลายนะมันนวดส่วนสบู่แม่จ๋าลังคนกินกาแฟบักหลาบ่แม่นย้อนหัวเข่าดังเด้ลังคนกินกาแฟบักหลาย้อนอยากผิวพรรณสอใสอยากเกี้ยงอยากมืนเพราะว่าขันร่างกายของเฮาที่เฒ่ามาแล้วมันเหี่ยวมันย่นมันบ่สอบ่ใสมันบ่งามบ่โกอีพ่ออีแม่พัดว่าโอ้สยามไส้อันเอาอันบักกาแฟคอลลาเจนไม่แม่กินอยู่เขาว่ากาแฟคอลลาเจนนี่มันเสริมเส้นเสริมเอ็นเสริมน้ำมันไขข้อพร้อมตีลูกกว่าสันป้าอีแม่คือฉลาดแต่สนอกแม่นครับแม่แม่นแม่นสนอกนั่นล่ะก็เลยเอาน้ำสบู่ไปเพื่อนพร้อมพ่อเพื่อนกินกาแฟแล้วเพื่อนก็สิได้เกี้ยงได้มื่นจังซี่นะแม่เนาะอุ้ยเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตซ่อมเจ้าของได้แม่เด้อนะครับซ่อมเจ้าของสังเกตตัวเองนะครับอีแม่นะครับถ้าเกิดว่าเฮามีอาการดังต่อไปนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะฟ้าวโทรหาบักลาสยามชัยนะครับเช่นเฮามีอาการขาเดี้ยงเหนียงหอยพุ่งกะย่อยหอยกะแหงแล้งกะถอยผมกะร่วงหำกะเหี่ยวเหี่ยวกะดุ นุ่มกะย่อยหน้ากะย่นก้นกะบานหัวกะงอก ตากระปรือมือกระสันหูกระตันฟันกระหลอข้อกระเหี่ยวลิ้นกระซ่าโอ้ขากระโกงโค้งคือเขี้ยวปากกระเบี้ยวเหี่ยวเบิดมือลุกทั้งขึ้นนอนกระบ่หลับปุกกระบ่ตื่นฝืนบ่ได้นั่งลงไปลุกกระยากยืนกระบ่ไหวบ้านหมุนติ้วติ้วแต่ว่าหัวนี่เสียงทีรี่มีอาการเศร้านะครับเนาะบ่ต้องตกใจครับไก่ตะกอนมาแล้วล่ะจังน้อยก็ได้นอนสบายแต่ตอนนี้ดูแลกันซะก่อนอันนั้นแม่โอ้ยขัดแดดได้ดีก็ได้เอ้าแม่จ๋าพ่อครับ043-009-888เรามาแจกกาแฟสักกล่องก่อนดีไหมแม่เอาสักกล่องก่อนเนาะนะครับกับลูกชายหนุ่มสยามชัย043อ่ะ009-888-043-009-888สวัสดีครับแม่
2: จางมุกคนสุรินติดต่อไอ้88ไม่ได้อ่ะแม่เลยติดต่อเบอร์นี้ถึงจะได้คุยลูก
1: ได้เลยจ้ะแม่สะดวกทุกเบอร์จ้ะแม่จ๋า
2: แม่ขอบใจมากนะครับคนรูปหล่อของแม่แม่ได้รับวิทยุแล้วเด
1: ้อได้รับวิทยุลูกไส้แล้วบ่จ้ะแม่ครับ
2: ได้แล้วจ้าลูกสาวว่าแม่ทำยังไงให้มีความสุขจัดไปเลยลูกสาว3คนเขาบอก
1: อ๋อจ้ะ
2: ลูกรู้ไหมว่าแม่มีความสุขเพราะอะไรแม่มีลูกชายคนหล่อนี้อีกคนนึงก็สูงวัยก็มีความสุขมากแล้วลูกไม่อยากได้อะไรอยากได้ลูกมีความสุข
1: จ้ะ
2: แม่สิ้นเดือนแม่จะสั่งใหม่นะลูกนะแต่บอกว่าได้รับวิทยุแล้วครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่ที่ให้โอกาสลูกไปเติมเต็มกับชีวิตแม่ให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับ
2: ลูกรู้ไหมว่าแม่แพ้อะไรแม่แพ้คนรูปหล่อครับ
1: อ๋อ
2: ลูกสาวว่าแม่จัดไปเลยแม่ขอฟังเพลงหน่อยนะลูกนะ
1: เพลงอะไรจ๊ะแม่จ๋า
2: เพลงอะไรนะขอไลน์หน่อยอ่ะที่รอจากรอป้าหน้าจอนะแม่จะคอยรำอยู่ตรงนี้กับวิทยุนะลูกเด
1: ้
2: อ
1: ได้เลยจ้ะแม่ขอ
2: วิทยุลูกดีใจมากเลยถูกสเปคแม่เลยอายุขนาดกระเป๋าแบบนี้สะพายไปไหนก็ได้ถูกใจแม่จังเลยครับ
1: ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม
2: ย่าลูกสาวจัดไปเลยแม
1: ่จ้ะ
2: จ้ะแค่นี้แหละลูกแม่แค่บอกว่าได้วิทยุแล้วเด้อเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันใหม่นะครับ
1: ครับผมจ้ะจ้ะแม่จ๋าจ้ะจ้ะพ่อครับแม่ครับขออนุญาตบอกเรื่องราวของวันนี้ที่ผมเอามาเล่นเกมผมมีนาฬิกาดิจิตอลนะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ผมไปเบิ่งอยู่ในอันนั้นแม่ผมไปเบิ่งอยู่ในTikTokมันงามเป็นนาฬิกา TikTok จริงๆหรอผมว่าแม่เอาไปเห็นหลานก็ได้คันแม่บ่ใส่เองสีดำอันนี้ผมซื้อมามีรูปแอปเปิ้ลมันเขียนว่า LED Watch นะครับซึ่งกดปั๊บนี่เบิ่งตัวเลขได้เลยย้ำเฮาเบิ่งแล้วมันก็สิดับเองเบิ่งเวลาไปจังหันเวลาเหี่ยวเวลากินยานะครับอันนี้ผมสิแจกให้อีแม่ในเลื่อนละ1บาท1บาทนะครับผมซื้อมาด้วยตัวผมเองเลยนะครับจนอียูเฮียนจมถ้าซื้ออย่างมากระดอกกระเดียแท้คุณท่ายวะสันก็เลยว่าโอ้ยซื้อมาแจกพ่อแจกแม่ของฉันนี่ละสันดอกซื้ออย่างมากแน่ละวะสันก็เลยว่าซื้อ1นาฬิกา2ซื้อกระติกน้ำฮ้อนนะครับกระติกน้ำฮ้อนนี่คือแบบใส่เย็นกับเย็นเบิดมือหน่อยแม่ใส่ฮ้อนกับฮ้อนเบิดมืออันนี้ซื้อมา5ตัวและก็มีอีกตัวนึงคือเรื่องเล่าของวิทยุนะครับที่ยังแจกได้อยู่ส่วนกาแฟแม่ก็ยังเอาได้และก็มีของแถมอีกมากมายคือเก่าเด้อสวัสดีครับนุ่มสยามชัยครับ
3: รับขอสารสยายชัย
1: สยายค่ำจังใดยันแม่จะเฝ้าว่าปนั้นมันสยายค่ำจังใดสยามชัย
3: สยามชัย
1: สยายช่ำจังใดบอกตดแม่ซื้อเลขนี่มักตดมันสิล่ะเอิ้นลูกกันยังเอิ้นตดอันเจ้าของซื้อเลขตดแล้วก็ยังมาเอิ้นลูกไส้ตดอีกว่าโอ้มันนายแม่ข่อยซะเนาะครับแม่
3: ฟ้องบังคับหรือเปล่าเนี่ยตัวสยามใช้มาถนนลินมันแม่เถาเลยเนาะ
1: มันบางในน้ำลินหรอคนลืมตดซื้อดอกก็เลยอยากตดอีกว่างได
3: ้ก็เลยว่าจากเชียว
1: จ้าได้ว่าแล้วบัดนี
3: ้ได้ว่าแล้วพี่
1: อย่าไปหาว่ากับคนอื่นเด้อว่าขอสายสายช้ำเด้อบ่ได้เด้ออย่าไปหาว่ากับคนอื่นเด้อลูกได้ยินอยู่ใส่ลูกเชียดน้ำเชียดหอดหม่องกูเด้อสายช้ำจะได้สยามไส้
3: อย่าเชียดเฝ้าหลายอย่าบ่ได้ว่ากับลูกเฝ้าหลาย
1: สยายช่ำวันนี้แม่โอ้ยมาช่างคนได้เหรอแม่ว่างไหนแม่ครับ
3: โอ้อยากว่าน้ำเมื่อวานเนี่ยอยากมาชงมาอีกแล้วชุดนึงอะเพาะได้แล้วสะดอก
1: จ้าจ้า
3: ดีมาสองชุดสามชุดแล้วเนี่ย
1: อันกิน
3: กันแม่คือนั่งเข่าก็บ่ได้จักเที่ย
1: เตี้ย
3: อยากเรียนนาทีท้องน้ำเป็นกับบ่ได้เรียนกับเที่ย
1: เอาบัดนี้ได้แล้วเด้บัดนี้เฮ็ดจังได๋อยู่บัดนี้สิบ่ได้เรียนนาทีท้องสติแม่บัดนี้ฮะแม่
3: เอาก็ขึ้นอยากได้ขึ้นกันเนาะ
1: โอ้ยอ่อนซะ
3: จังได
1: ๋เอาสิเอาสิลูกไซส์15เหรียญนาทีท้องคันตอบถูกปั๊บนี่ห้วยอันเทศเอาเด้อบัดนี้เด้ออยากได้หยังก็ได้ลูกสิได้ให้แม่เด้บัดนี้เด้อจ้า
3: ย่องยากเลยเด้อแม่บ่ฮู้บ่รู้หนังสือเด้อโอ้ถึ
1: งผมละนายนายอันซุ่มคูลูกเต่าก่อนเนี่ยคูไอ้ก่อนหลวดย่านจะลูกเอาแข็งอืมอีแม
3: ่ลงหน้าลงหลังอยู่
1: อีแม่อายุจักปีแล้วจ้ะแม่จ๋า
3: 73แล้วจ้า
1: อ๋อ73ปีแล้วเนาะแม่โอ้แม่คนอายุ73ปีนี่คันแม่นคันมีเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตจักล้านนึงนี่สิเฮ็ดหยังให้แม่
3: โอ้แม่บ่มีอีหยังลูกเต่าก็บ่มีมี2เท่า
1: 2เท่า
3: อยู่2เท่า
1: อ๋อ
3: จ้า
1: ครับแม่ครับเอาคันสมมุติเรามีเงินมีเงินล้านนึงนี่สิเฮ็ดหยังแม่คิดว่า
3: โอ้ยจะสร้างบ้านสร้างแฮนอยู่ล่ะ
1: โอ้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆสิบ่แม่ครับ
3: จ้าพอได้อยู่ได้หยัง
1: อ๋อ
3: ตายก็พอจะมีเรื่องตั้งน้ำเพิ่น
1: อ๋อแม่นบ่ครับแม่ครับ
3: เวลาของกัน
1: เอาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่ลูกสิถามอีแม่ว่าให้คุณแม่บอกสัตว์น้ำให้มันอยู่ในน้ำอย่างเดียวเด้อแม่เด้อแม
3: ่
1: อยู่ในน้ำมา10ชนิดท่านบอกถึงลูกสิให้เอาสัตว์น้ำมา10ชนิด1
3: ปู
1: ปู2
3: ปลา
1: 3
3: กุ้ง
1: 4
3: เอวอันไหนอีกล่ะหลายอย่างอยู่นี่ล่ะหอย
1: หอยฮะอัน
3: ไหนอีกเนาะนี่เนาะกุ้งปลาชิวปลาชิว
1: ปลาชิว6แม่ละคือเราคือแล้ว
3: ปลาดุกไง
1: เจ็ดปลาดุกไงโอ้ปลาดุกน้อยนี่สิเด่นอย่าว่าปลาดุกน้อยอีกเด้อ
3: เออ
1: เอาปลาดุก
3: ปลากระเทียมไง
1: ปลากระเทียมไงเน้นตัวไงไงเนาะแม่ค่อยอิ่มดีเนาะเอาเก้าแม่เก้
3: า
1: เก้า
3: เอาจิ้น
1: ฮะ
3: ปลาชกไงมันจะโอม
1: ปลาไม่เห็นสมอยู่ตาแซ่บแต่ว่าเอาปลาอีสมไม่เห็นสมเอาสิบแม่
3: อย่าปลาเข็งไ
1: ว้ว่าเลยตัวบ่มุมปลาอีดิปลาแม่เป็นหยังคือบ่ปลาเข็งใหญ่เป็นหยังคือบ่ปลาเข็งน้อยบัดนี
3: ้มันมีแต่ปลาเข็งน้อยอยู่ในแก่น้าเนี่ย
1: โอ้เตี้ยโอ้มาถามได้ป่ะแม่ผมแม่โอ้เอาโอเคโอเคกันว่าสัตว์ปลาเข็งใหญ่กับปลาเข็งใหญ่ครับผม
3: จ
1: ้าจ้าจ้าขอบพระคุณนะแม่เดี๋ยวลูกส่งให้จ้าส่งที่เด้อจ้า
3: ขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวกับแม่กดมาหลายเชียร์แล้วบ่ได้จะเชียร
1: ์แม่ครับ1กาแฟ1กอง1กาแฟ1กอง2กระบอกน้ำใส่เย็นใส่ฮ้อนได้3วิทยุ4นาฬิกาดิจิตอลแม่อยากได้หยัง
3: อันของควันน่ะจีน่ะ
1: ครับแม่ให้เลือกได้เลยวิทยุนาฬิกาดิจิตอลกาแฟหอมคอฟฟี่แล้วกะกระบอกน้ำใส่น้ำเย็นน้ำฮ้อนเอาอันใด
3: อันนี้ชื่ออยู่ได้ใส่ไฟหรือใส่ทานน่ะ
1: ใส่ทานค่ะแม่สิเป็นไม่บกก็ได้ไม่สำสาหรือไม่ยุค้าก็ได
3: ้โอ้มันก็แม่นบ่ล่ะฮะเนี่ย
1: บอกกับทานก่อนนี่ล่ะ
3: นึงสิ
1: ครับอย่างนึงจ้ะ
3: เอออย่างนึงเดี๋ยวเอาวิทยุสั่นพอจะมาฟังเน
1: ี่ยโอเคอ่านดูไซเอาวิทยุให้เนาะกันวางสั่นเนาะแม่เนาะจ้าจ้า
3: อันนี้แม่ไปฟังบ้านเพื่อน
1: โอ้จ้าจ้า
3: แม่ได้ยินบ้านเพื่อนเนี่ย
1: โอ้เตี้ย
3: จ้า
1: โอ้ขนาดฟังลูกไซก็ได้มานั่งฟัง
3: น้องยังเพื่อนบ้านเพื่อน
1: โอ
3: ้ไม่ม
1: ีจ้าจ้าแม่ครับแม่ครับเอา
3: ดีใจแล้วแต่ที่ไอ้ก็อันวิทยุมาฟัง
1: เถอะ
3: นะ
1: ยายสมน้องบัวแดงเนาะยายสมเนาะ
3: จ้า
1: ป้าคือ
3: สิบนบังชมพูนี่ล่ะ
1: คือสินางซุ้มเสียวกันหลายคนแต่แม่อยู่บ้านน่ะ
3: ฮะ
1: อยู่กันหลายคนเตี้ย
3: กูเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเด้อล่ะ
1: อ๋อจ่าแม่สม
3: ยามมะเร็งน้ำเพิ่น
1: จ้าจ่าแม่สมครับเอา ขอบคุณครับ
2: อยู่บ้านก็ได้เลยมาเล่นกับเพื่อนบ้าน
1: เบยมาเล่นกับเพื่อนบ้านสบายแต่ว่าแม่จ้าจ้าจ้า
2: ไปบ่ไหวเด้ไปบ่ไหวเด
1: ้อ๋อครับ
2: ในนั่งรถไฟฟ้ามาเล่นน้ำเพลินเนี่ย
1: อ๋อครับแม่ครับอันรถไฟฟ้าก็อย่าไปถนนอย่าไปถนนใหญ่ตัวอย่าไปเด้อรถไฟฟ้าเนี่ยสามรอบไฟฟ้า
2: เขาได้ชื่อตามเขาจินหน้าบ้าน
1: สามล้อไฟฟ้านี่ลังเทียอันลูกเต้าเขาบ่เอิ้นว่าสามล้อไฟฟ้าตัวเขาเอิ้นว่ารถเล็งมุนว่าซั่น
2: จ้าร
1: ถเล็งมุนจ้าจ้า
2: จะเก็บลูกอันเก็บเงินที่การกับครูมายุราชื่อเอาเนี่ย
1: โอ้ดอก
2: ของเขาต้องใช้กัน
1: จ้าจ้าเอาขอบคุณอีแม่หลายๆแม่ครับรถไฟฟ้านี่คันขี่อยู่น้ำบ้านขี่ไปตามถนนที่รถล่าบ่หลายนี่บ่เป็นหยังเขาก็เอิ้นรถไฟฟ้านั่นแหละแต่คันอีน้อยแม่เอา3ล้อเจ้าของขี่ออกไปถนนหนทางที่รถมันแล่นเร็วๆถนนทางดำด้วยแม่เขาเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนซื้อเลยเด้เป็นรุ่นเล็งมุ่นเล็งมรดกว่าซั่นก็ว่าเพราะฉะนั้นเตือนอีพ่ออีแม่กันขับรถนะครับเดินทางจังใดกะยาพยายามไปตามถนนหนทางเส้นใหญ่อันตรายลูกไส้เป็นห่วงเด้อแม่เด้อเอาอยากได้กาแฟห้อมคอฟฟี่จ้าแม่กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่บ่มีไขมันทานอีแม่กินได้ผู้เป็นเบาหวานต้องทานแบบนี้ละแม่คันอยากกินกาแฟมันจะคอย1น้ำตาลบ่ขึ้น2ใจบ่สั่นเพราะว่าคาเฟอีนมันบ่แห้งแล้วคุณพ่อที่เป็นความดันเป็นไขมันได้ยินอีแม่อันคุณนายหนุ่มโรคน้ำแข็งแล้วว่าเราถือเลขน่ะแล้วบอกว่าก็สิกินตัวนี้ย้อนว่าไปหาหมอมาปัวเจ้าของเป็นมื่นแล้วพอไงเนี่ยยกของกับบ่ได้จนสิได้ออกจากงานตอนนี้เราสบายแล้วอารมณ์แก้มใสบังคับให้เมียกินได้ตอนแรกบ่เสียพอกินไปกินมาถึกใจบัดนี้ก็เลยกินตลอดเลยว่าสั่นว่าอันนี้ถือว่าขอบพระคุณหลายๆแม่ร้องให้ผมได้เด้อครับแม่ร้องให้ลูกแน่มันสิเย็นดากกระจ่อนมันสิฮ้อนดากกระแตกสิรู้ด้วยโลกด้วยไพ่ด้วยสุขภาพของพ่อของแม่นั่นละจดเบอร์บักลาไว้นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้พร้อมได้แม่แอดไลน์ได้พร้อมขอไล่ลูกสั่งพันไล่ก็ได้043 009 888ล่องมาเอากาแฟกล่องละ145บาทไปกินเบิ่งนะครับหัวเข้าดังอีมารถกดเก็ตเนี่ยมันสิดีแท้บ่ล่องมาเอากาแฟกล่องละ145บาทไปกินเบิ่งที่ว่านอนบ่หลับนั่นน่ะตื่นกลางค่ํากลางคืนน่ะมันสิดีขึ้นอีหลีหรือบ่แล้วกะล่องมาเอากาแฟกล่องละ145บาทที่เขาจัดโปรโมชั่นลดถึง 60% นะครับเนาะใส่วันแม่ตอนนี้นะครับจาก350เนี่ยไปกินเบิ่งดูที่ว่า3มื้อบ่ขี่4มื้อบ่ทายมันสิดีสมคํามุ่งมาตรปรารถนาหรือบ่แม่มาเอาและก็สุดท้ายแม่จ๋าคันแม่ได้กินกาแฟกล่องละ145บาทสบายใจฮอดน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีได้สมุนไพรคอลลาเจนได้ไฟเบอร์ซอยในการขับถ่ายได้แอลคาเนทินที่แปรไขมันออกมาเป็นพลังงานให้กระชุ่มกระชวยแล้วแม่อย่าลืมส่งต่อให้กับคนที่แม่ฮักเด้อจดเบอร์บักลาไว้เบอร์ไล่เบอร์นี่แม่089 422 4444 089 4224อีก4โตนี่คือเสียงจากคุณแม่ทางสุรินทร์ครับขอลูกชายมาบอกว่าขอไล่สยามใช่ได้บ่แม่ครับจบเพียงนี้จะคอยมาว่าจาหน้าไม่กันต่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจ้ะแม่จ๋าน้องสาวเจ้าเป็นคนบ้านใดไอขอไล่เจ้าสิได้บ่เจ้าเป็นคนบ้านใด
4: ไอสิถามไปเฮ็ดหยังล่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดถ้าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โม่สันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
3: ตองไปกับไอ้บอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับเรามีนัดกันทุกวันที่นี้ครับ 13:00 น.โดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง 14:00 น.กับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันที่นี่ 98.25 บันดุงครับผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราครับอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนพูดคุยเราหลังไมค์ครับ0885719422วันนี้เช่นเคยเราเลือกเอาเพลงพืชสวนโลกนะฮะมาต้อนรับนะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีครับซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2560เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็เป็นเพลงต้นชั่วโมงที่ทักทายกันที่นี่ในชั่วโมงผมครับแล้วก็ยังมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันอีกเยอะเลยนะครับไปฟังงานจากเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงสาวนาสั่งแฟนแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงจักรยานคนจนครับ

ชั่วโมงของเพลงลูกทุ่ง 98.25 กับผมยุนชัยเริศครับฟังเพลงในชั่วโมงนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลกับเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งทุกวันครับที่นี่ 13:00 นโดยประมาณจนถึง 14:00 นครับมีงานจากภัยพงศธรเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับแสงเดือนถามข่าวแสงดาวนำทางแล้วก็งานจากตายอรทัยฮักมาแต่ชาติก่อนครับ

และนั่นก็คือตายอรทัยครับฮักมาแต่ชาติก่อนนะครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่ง0885719422อยากเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยกับเราหลังไมค์ครับสนับสนุนในชั่วโมงนี้โดยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างใครที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ไปแล้วครบจบในที่เดียวไปลึกซื้อหากับเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่าย

ในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษากันได้เลยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทั้งออกบ้านดุงเลยคุมบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะดูแล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับไปฟังงานจากกล้วยสแตมป์ครับเพลงนี้ความรักเอายังไงนะฮะแล้วก็เสถียรทำมือศิลปินหมูกระทะครับ

คุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่ง 98.25 นาทีผมยุนเฉยเลิศครับคุณฟังครับใครที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปเลือกซื้อหากับเราครับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคุมตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับชัยโยธนวัฒน์กับเพลงสมานฉันกันนะเธอดวงจันทร์สุวรรณีกรุณาเห็นใจคนโสด2เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ท้ายชั่วโมงขอบคุณนะสำหรับการติดตามในช่วงหลังของเราที่นี้ครับหน้าที่ผมจะดูแลทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์13 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง14 นาฬิกาขอบคุณร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี้ครับจะส่งท้ายกันที่ไอดินอภินันท์ครับเขาเหงาแต่อายเจ็บภูศรีวิไลเบอร์เก่ายังเฝ้ารอมีเวลาพอให้ฟังมนแคนแก่นคูนเมิดฮักอ้ายละบ่หมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
7: ้
6: อ
7: ไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองโล

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
7: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจปะจ้ากราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแล้วก็ฟังไทยต้อนรับเข้าสู่ลูกทุ่งคนบันเทิงทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเบอร์โทรศัพท์0621987555 0621987555จ้าแล้วก็ลิ้นสัญญาจดไปหาสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนจพสุวินเขย101แล้วก็ลิ้นสัญญาจดไปหาสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงFM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนาะจ้ะหรือว่าเฮียตีแล้วก็ลิ้นสัญญาณสดๆไปหาสถานีวิทยุล่าหลักเจริญ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนาะจ้ะแล้วน้องน้ำขิงก็ขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนาะจ้ะที่กำลังรับชมรับฟังน้องน้ำขิงอยู่ในขณะนี้ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะจ้ะเอาช่วงนี้มาเปิดรับเสียงรับสายน้ำใหม่กันแน่เหนื่อยแพงสบายดี
1: สบายดีน้องน้ำขิง
0: เจ้าก
1: ินข้าวแล้ววะ
0: กินแล้วเจ้า
1: เป็นขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน
1: ้อนัดโลบพออายเด้อ
0: เพลงอย่างกว่าเจ้าน
1: ัดโลบพออาย
0: ได้เจ้า
1: เลยขอมอบเด้อ
0: จ้าม
1: อบไปหลวงพ่อมีปะคำนาเลียนปะวอนปะนางปะวันปะคำพงปะวันอันทัดร่วงเด้อ
0: เจ้า
1: ร้อยน้ำส่วงเลยพวกเฮไอออดคงสะอาดเด้อสาวอ้อยทุกเสียงทุกสายพี่เจ้น้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: เลยเป็นกำลังใจให้เด้อ
0: เจ้า
1: เพื่อน้องเด้อ
0: เจ้าขอบใจเอื้อยเพลงเด้อ
1: ใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีจ้าเอื้อยเพลงเอามีแฟนพี่แฟนรายการท่านใดอยากฟังผลงานเพลงใดโทรเขามาหาน้องน้ำขิงได้เลยเด้อน้องน้ำขิงรอรับเสียงรอรับสายนะจ๊ะคันยังบ่มีก็สิจัดผลงานเพลงให้ฟังสานต่อผลงานเพลงให้ฟังสำหรับผลงานเพลงแนะนำจักเอ้ยเพลงนัดรอบ่พออายนะจ๊ะมาเปิดรับสายรับสายแม่กิ้งซะก่อนสบายดีแม่กิ้ง
2: เด้อสบายดีลูกน้ำขิงแม่โทรเมื่อกี้นี่ลูกบ่ฮับจ้าฮัลโหล
0: ว่างไดแม
2: ่อันบ่ฮอด5นาทีซ้ําแม่โทรแล้วแม่ก็วางแม่ก็มันได้แม่ก็ฟังเบิ่งตื้ม
0: โอ้บ่ไอ้สงสัยพักเบรกจ้ะแม่เมื่อกี้นี
2: ่โดยๆๆบ่เป็นหยัง
0: เจ้า
2: แม่คิดว่าลูกบ่อยู่แม่ขอฟังเพลงเด้อลูก
0: เอาเพลงหยังเนาะแม่
2: แห่งเฒ่าแห่งรอ
0: ได้เจ้าม
2: อบให้หนุ่มสังคมเด้อลุงตังแก่หนุ่มสังคมมองให้น้ำกินเด้ฮัลโหล
0: เจ้า
2: ฟังด้วย
0: ฟังเจ้า
2: เด้อมองให้ลูกน้ำกินเด้อเสียงหวานๆนะ
0: เจ้าขอบใจ
2: สวยสวยหน้าไม้ลูกอันลูกมาจัดได้สองมือแล้วได้เงาลูกนะ
0: อันสองมือสามมือแล้วแม่
2: เด้อเด้อเด้อเมื่อใดคุณมาสาวสกุล
0: มามื้อนี้ล่ะเจ้า
2: เออมามื้อนี้มื้ออื่นก็จัดให้แม่ฟังอีกเด้อแม่มาเสียงลูก
0: เจ้าขอบใจเด้อแม่เด้อ
2: เด้อเสียงลูกหันอันดับหนึ่งเลยเสียงพักพักหลายพักหลายลูกแม่มาเสียงลูกเสียงแก้วดี
0: เจ้าขอบใจเด้อแม่เด้อ
2: เด้อการมอบแผ่นกาวจังลอยเด้อทุกเสียงทุกสายส่งฟังฟังลูก
0: เจ้าเดี๋ยวลูกจัดผลงานเพลงให้ฟังเด้อ
2: เด้ออันกินข้าวแล้วบ่ลูก
0: กินแล้วเจ้าแม่
2: กินข้าวกับอย่างน้อลูกสาวแม่
0: กินกับตำบักถั่วแม่กินข้าวแล้วบ
2: ่แม่กันหากไปเรียกแม่ยังวันไม่กินให้เรียกแม่นี่ล่ะลูก
0: เจ้าอย่าลืมกินข้าวด้วยแม่เด้อ
2: เด้อขอบใจเป็นห่วงแม่กินกาแฟแล้วแม่บ่คิดยาก
0: เจ้า
2: เจ้าขอบใจสบายดี
0: สบายดีคุณแม
2: ่เด้อ
0: หลังจากเปิดรับใช้รับสายแม่กิ้งบั่นทงปงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ยแม่ว่ามื้อมาจัดรายการให้ฟังเด้อคันน้องน้ำขิงมีเวลาก็สิมาจัดรายการให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังอีกเนาะจ๊ะเอามาจัดผลงานเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงแนะนำจักเลยเพลงนัดล่อบ่พออายเนาะจ๊ะมอบไปคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม่วนๆได้เลยจ้า
3: ฮัลโหลพรุ่งนี้ตุ๊กไปรอพี่เอกที่หมอชิดนะคะพี่เอกรีบมานะ

จบเรื่องไปแบบม้วนๆสำหรับผลงานเพลงนัดล่อพ่อๆอ้ายเนาะจ้ะเป็นจังไหนเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่ม้วนบ่ม้วนก็บอกน้องน้ำขิงได้เด้อมีผู้ใดอยากฟังผลงานเพลงใดโทรเข้ามาหาน้องน้ำขิงได้เลยเด้อน้องน้ำขิงรอบเปิดรับเสียงรอบเปิดรับสายเนาะจ้ะมาจัดผลงานเพลงต่อสันต่อผลงานเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงให้กับแม่กิ่งสำหรับผลงานเพลงแห่งเถ่าแห่งรอเนาะจ้ะมอบไปคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแน่ทั้งไทยแน่เนาะจ้ะทุกเสียงทุกสายมารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจะสั่นให้ฟังนะจ๊ะเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังผลงานเพลงน้องน้ำขิงก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากนะจ๊ะ NB ลุยนาเกี่ยวกับสายตาเนาะจ๊ะบ่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเนาะจ๊ะ1กล่อง690บาทส่งฟรีเนาะจ๊ะกาแฟนี่250บาทเนาะจ๊ะแล้วก็สิมีคอยเลอร่าหรือว่าพักเม็ดเนาะจ๊ะ990บาทเนาะจ๊ะ1กระปุกบรรจุ16แคปซูลเนาะจ๊ะคอยเลอร่า NB ลุทินา1กล่องบรรจุอยู่ที่15ซองราคา690บาทส่งฟรีจ้าผู้ใดสนจิตสนใจผลิตภัณฑ์เนาะจ๊ะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์062 179 8555 062 179 8555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว020 5185 2345 020 5185 2345จ้าแล้วกระทั่งสปป.ลาวเนาะจ้ะติดต่อพี่เอมมี่ได้จ้า020 5588 7656 020 5588 7656จ้าแล้วก็แฟนเพจแฟนรายการท่านใดสนจิตสนใจโทรเขามาสอบถามได้เนาะจ้ะแล้วก็ตอนนี้น้องน้ำขิงก็มีโปรโมชั่นมาฝากเนื่องจากว่าวันที่10เดือน10นี้เขามีจัดกิจกรรมจัดงานที่ทางสปป.ลาวเนาะจ้ะวันที่10เดือน10เนาะจ้ะวันที่10ตุลาคมแฟนเพจแฟนรายการท่านใดอยากมา

ผมอยากมาพยักมาเจอกันมาซื้อโปรโมชั่นดีๆกับน้องน้ำขิงได้เลยนะจ๊ะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากโปรโมชั่นแรก 2,990 บาทต่อ1คนต่อ1ทาน 2,075,000 กีบสีแดงจิตอยู่1คนนะจ๊ะสีได้รับกาแฟดีเจบาวเซ้งหลอย6ห่อคอเลวลา1กระปุก NB ลุทินา1กล่องแถมเสื้อไออีก1โตรับคูปองรุ่นรางวัลอีก1ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 3,590 บาทลดราคาเหลืออยู่ที่ 2,990 บาทจ้าแล้วกับโปรโมชั่นที่2 5,290 บาทต่อ1คนต่อ1ทาน 3,675,000 กีบมาจากชิเดสิตอยู่1คนรับกาแฟดีเจบาร์เชียงหน่อยเป็น1ลังคอเลวลา1กระปุก NB ลุทินา1กล่องแถมเสื้อให้อีก1โตรับคูปองรุ่นรางวัลอีก1ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 7,090 บาทลดราคาเหลืออยู่ที่ 5,290 บาทเท่านั้นจ้าและก็จะเป็นโปรโมชั่นที่2 9,990 บาทซีแดซิต2คน2ทาน 6,945,000 กีบมาจากซีแดซิตอยู่2คนซีได้รับกาแฟดีเจบาวเชียงหลอย2ลังคอเลวลา2กระปุก NB รุทินา2กล่องแถมเสื้อไออีก2โตรับคูปองรุ่นรางวัลอีก2ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 14,180 บาทลดราคาเหลืออยู่ที่ 9,990 บาทเท่านั้นจ้าคุณพ่อคุณแม่ทันใดสนจิตสนใจนะจ๊ะโทรเข้าไปหา PM มีได้นะจ๊ะ020-5588-7656 020-5588-7656จ้ามาเด้อนอกจากคุณพ่อคุณแม่พ่อคายแม่คายทางเหนือทางใต้บ้าเบิดสุปูดสุคนมาฮอดเจ้าของโรงงานผลิตกาแฟนะจ๊ะก็สิได้พอกับดีเจบาเสียงหน่อยดีเจนุ่มสังคมดีเจสาวสกลคนโก้นะจ๊ะเอาน้องน้ำคิงก็ได้ผลิตภัณฑ์มาฝากแล้วแล้วก็เอาโปรโมชั่นมาฝากแล้วนะจ๊ะก็มาจัดผลงานเพลงฟังแน่สักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะจ๊ะมอไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆมวนๆสำหรับผลงานเพลงขอใจแลกเบอร์โทรนะจ๊ะเป็นจังไดเนาะมวนถึกอกถึกใจบ่จ้ามาจัดผลงานเพลงต่อสั้นต่อผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงจ้างมันเตอะนะจ๊ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเมื่อว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงจ้างมันเตอร์นะจ๊ะเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้าม้วนมาม้วนกระบอกร้องน้ำคิงได้เด้อคันยังบ่ทันมีเสียงมีสายมาจัดผลงานเพลงสานต่อผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงผู้สาวหมักม้วนมอบให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแน่ฟังไทยแน่เราจะมารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆมันมวนสำหรับผลงานเพลงผู้สาวมักมวนเนาะจ๊ะมาจัดผลงานเพลงต่อสั้นต่อผลงานเพลงเนาะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงฝันของอายมีไผเป็นนางเอกมอบให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังนำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่หนองน้ำคิงจัดสรรให้ฟังนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้เปิดเวลาเบิดชั่วโมงแล้วหนองน้ำคิงก็เสด็จลารายการแล้วนะจ๊ะเจอกันอีกเทื่อกับวันมื้อหน้านะจ๊ะก็สิได้พบกับหนองน้ำคิงมื้อนี้ก็สิขอลาก่อนนะจ๊ะแต่ก็สิพบกับหนุ่มสังคมนะจ๊ะรายการต่อไปชั่วโมงนี้หนองน้ำคิงไปแล้วสบายดีและกาสารผลงานเพลงแถวชั่วโมงถ่ายรายการสำหรับผลงานเพลงเขามาในฐานะอะไรเนาะจ้ะมอบไปคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบวชสิฟังซ้ายสิฟังขวามารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้าชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: พระอริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองล้านสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฝั่งโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่ตื่นขอบอก
2: มื้อละแก้วแจ๋วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
2: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด
3: ้อท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่หลายเถาะใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถูกใจคนรักสุขภาพบ้าเป็นตะคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: เฮ้ยนั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจบ่าวเสียงหลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: ท่านดีคือเว้ากับบคอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองก็ได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงหลอยโทร0824969747ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
6: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
7: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
8: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
9: มันมาอีกแล
10: ้
9: ว
10: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
11: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
12: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก ยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมเด

0: ม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกไข่ลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบองไอสี
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009888กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมฝั่งแม่น้ำโขงมีชายหนุ่มชื่อสินอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมน้ำสินเป็นชายหนุ่มรูปงามและจิตใจดีมากเขามักจะออกไปดำน้ำแทงปลาในแม่น้ำโขงอยู่เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งเป็นคืนเดือนเพ็ญสินได้ไปนั่งซุ่มรอหาปลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจู่ๆเขาก็เห็นแสงวาบสีเขียวอยู่ใต้น้ำตรงหน้าเขาพอดีสินจึงปาฉมวกของเขาลงไปในน้ำปรากฏว่ามันไปโดนกับบางสิ่งเข้าสิ่งนั้นเนี่ยมีแรงมหาศาลเลยนะทุกคนกระชากเอาฉมวกของสินจมลงไปในน้ำและไม่นานนักก็เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงกระแทกร่างของสินจนตกลงไปในแม่น้ำโขงทันทีตอนนั้นเองล่ะครับสินได้เห็นพญานาคที่กำลังโกรธจัดอยู่ใต้น้ำเนื่องจากสินเนี่ยได้ปาฉมวกของเขาไปปักอยู่ที่หัวของพญานาคพอดีก่อนที่สินจะหมดสติไปเพราะความตกใจกลัวแต่พอพญานาคเห็นว่าสินกำลังจะจมน้ำตายพญานาคตัวนั้นกลับช่วยสินขึ้นมาส่งที่ฟังและคืนสติให้กับสินด้วยเมื่อสินลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เขาได้เห็นก็คือสาวงามหนึ่งคนเธอมีนามว่าเนตรนาคีเป็นนาคีสาวที่แอบขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อมาเล่นน้ำอาบแสงจันทร์ในแดนมนุษย์สินรู้สึกขอบคุณเนตรนาคีมากๆที่ช่วยเขาเอาไว้พร้อมกับขอโทษที่ปาฉมวกไปโดนหัวของเธอนาคีสาวเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไร นับตั้งแต่วันนั้นแหละครับทั้งสองเนี่ยก็มักจะแอบมาพบกันอยู่เป็นประจำในทุกๆคืนวันเพ็ญศิลและเนตรนาคีเนี่ยเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทีละนิดจนในที่สุดทั้งสองก็ตกหลุมรักกันครับทั้งสองเนี่ยรู้ดีนะครับว่าความรักของพวกเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะเนตรนาคีเป็นนาคศิลเองก็เป็นมนุษย์ถ้าหากพวกเขาอยู่ด้วยกันที่โลกมนุษย์เนตรนาคีก็จะต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองบาดาลและถ้าหากเนตรนาคีไม่ได้กลับไปที่เมืองบาดาลนานเกิน1วันร่างของเธอก็จะค่อยๆกลายเป็นหินศิลจึงตัดสินใจกลับไปขอพ่อและแม่ของเขาว่าเขาจะขอไปอยู่กับเนตรนาคีที่เมืองบาดาลโดยศิลเนี่ยได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อและแม่ฟังบอกว่าเขาเนี่ยได้พบรักกับพญานาคในแม่น้ำโขงแต่พ่อและแม่ของศิลเนี่ยไม่เชื่อนะครับกระทั่งเมื่อคืนเดือนเพ็ญเวียนกลับมาถึงอีกรอบศิลจึงตัดสินใจหนีพ่อและแม่ของตนไปหาเนตรนาคีที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วลงไปอยู่กับเนตรนาคีที่โลกใต้บาดาลครับเนตรนาคีเนี่ยพาศิลไปอยู่ในถ้ำของเธอซึ่งถ้ำของพวกนาคนั้นนะครับในสายตาของมนุษย์เนี่ยจะเห็นเป็นเพียงแค่โพรงหินธรรมดาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันกว้างใหญ่และก็สวยงามยังกับปราสาททั้งคู่อยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกใต้บาดาลแม้จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆก็ตาม
11: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
10: เนตรนาคีได้สอนให้ศิลได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของพญานาคจุดแข็งและก็จุดอ่อนของพวกนาคเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้บาดาลและวัฒนธรรมของพญานาคกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ที่เหล่าพญานาคเนี่ยจะต้องขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่ออาบแสงจันทร์กลางแม่น้ำโขงคืนนั้นเองล่ะครับพ่อและแม่ของศิลได้สร้างเรือไฟมาลอยถวายบูชาพญานาคเนื่องจากพวกเขาเนี่ยตามหาศิลจนทั่วแต่ก็ยังไม่เจอก็เลยคิดว่าศิลเนี่ยคงจะหนีไปอยู่กับพญานาคจริงๆเหมือนกับที่เขาเคยมาขอเอาไว้แม้ว่าพ่อกับแม่ของศิลเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อว่าพญานาคเนี่ยมีจริงแต่พวกเขาก็อธิษฐานขอกับพญานาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลว่าหากลูกชายของตนอยู่ที่เมืองบาดาลจริงๆขอให้ท่านพญานาคเนี่ยส่งคืนกลับมาด้วยเถิดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เองล่ะครับทำให้พญานาคราชได้ทราบความจริงว่าเนตรนาคีได้แอบพาศิลลงมาอยู่ด้วยกันที่เมืองบาดาลซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพญานาคราชจึงใช้อำนาจที่มีส่งตัวศิลกลับขึ้นมาที่เมืองมนุษย์ทันทีพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้เนตรนาคีเนี่ยกลับขึ้นมาที่โลกมนุษย์อีกเด็ดขาดถ้าหากฝ่าฝืนล่ะก็ เนตรนาคีจะไม่สามารถกลับลงมาที่เมืองบาดาลได้อีกเลยหากเป็นเช่นนั้นนางก็จะต้องกลายเป็นหินค่ะเมื่อสินตื่นขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็พบว่าตนเองเนี่ยนอนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขาพยายามที่จะดำน้ำกลับลงไปหาเนตรนาคีแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากฝูงปลากับผืนทรายใต้แม่น้ำโขงเท่านั้นสินพยายามเรียกให้เนตรนาคีขึ้นมาหาแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมากระทั่งถึงรุ่งเช้าสินก็พยายามออกตามหาคนที่จะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยกลับไปที่เมืองบาดาลได้แต่ไม่ว่าสินจะไปเล่าเรื่องที่เขาเคยไปอยู่กินกับเนตรนาคีที่เมืองบาดาลให้ใครฟังก็ตามก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนกระทั่งสินได้ไปพบกับหมองูเท่าคนหนึ่งที่กำลังเดินขายยาแก้พิษงูอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วบังเอิญมาได้ยินเรื่องที่สินเนี่ยบอกว่าเขาได้พบรักกับพญานาคหมองูจึงเดินเข้ามาเสนอกับสินว่าเขาสามารถที่จะช่วยให้สินกลับไปที่เมืองบาดาลได้แต่จะต้องรอให้ถึงคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11ซะก่อนโดยในระหว่างที่รอเนี่ยสินจะต้องมาช่วยงานของหมองูเท่าทุกอย่างและจะต้องเล่าเรื่องของเมืองบาดาลและเรื่องของพญานาคทุกเรื่องที่สินรู้ให้กับหมองูเท่าฟังทั้งหมดด้วยสินก็เลยตกลงและก็อยู่ช่วยงานหมองูเท่าทุกอย่างเลยล่ะครับสินได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เนตรนาคีสอนให้กับหมองูเท่าฟังกระทั่งคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11วนกลับมาถึงอีกครั้งสินก็พาหมองูเท่าไปตรงจุดที่เขาเจอกับเนตรนาคีหมองูเท่าเนี่ยได้ทำพิธีริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียกผีป่าผีน้ำมาชุมนุมก่อนจะนำเอาเลือดของงูมาให้สินได้ดื่มโดยบอกกับสินว่ามันจะทำให้สินกลายร่างเป็นพญานาคได้ชั่วคราวแล้วสินก็จะสามารถลงไปที่เมืองบาดาลได้ซึ่งสินเองเนี่ยก็ไม่ลังเลครับเขาดื่มมันจนหมดและไม่นานนักร่างกายของสินก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากคนกลายไปเป็นงูเผือกครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับหมองูเท่าเนี่ยตั้งใจจะใช้สินเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่เขาจะได้จับพญานาคตัวเป็นๆในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ปีถัดไปในรุ่งเช้าเนี่ยนะครับหมองูเท่าจึงนำเอางูเผือกไปขายที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและมีเศรษฐีที่ชอบสะสมสัตว์เผือกมาซื้อไปแล้วก็นำเอาไปขังไว้ที่กรงหลังบ้านเนตรนาคีที่อยู่ในเมืองบาดาลก็รับรู้ด้วยจิตว่าคนรักของเธอกำลังโดนหลอกและกำลังตกอยู่ในอันตรายเนตรนาคีไม่รู้จะช่วยสินยังไงดีนะครับเธอจึงตัดสินใจไม่ฟังคำสั่งของพญานาคราชแล้วก็หลบหนีออกจากเมืองบาดาลเพื่อมาตามหาสินเธอมีเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะต้องกลายเป็นหินไปอย่างถาวร
14: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
15: อ้าวนักเรียนนักเรียน
16: ครับ
15: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
16: คุณครูครับ
15: เออ
16: ผมเห็นครับ
15: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
16: คุณครูครับ
15: เออ
16: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคได้ไหมครับ
15: ห้าหัวคนไอ้ห้าหัวคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
16: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
15: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
16: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
15: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
16: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
15: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
16: ้เออ
15: เกากี
16: ้ลูทีน
15: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
16: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
15: นี่คือกาแฟ
16: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
15: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่งบอดเลย
17: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386092239360229936
10: เนตรนาคีพยายามตามหาศีลทั้งวันจนเวลาใกล้จะค่ำเนตรนาคีจึงได้พบศีลถูกขังเอาไว้ในกรงหลังบ้านเธอได้ช่วยศีลออกจากกรงแล้วอุ้มงูเผือกตัวนั้นวิ่งหนีเข้าป่าเมื่อมาถึงที่ปลอดภัยแล้วเนตรนาคีก็พยายามร่ายเวทมนต์คืนร่างให้กับศีลแต่มันก็ไม่สำเร็จครับเพราะตอนนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์ของเธอค่อยๆหมดไปอย่างต่อเนื่องเวลาก็ใกล้จะเช้าเต็มทีเนตรนาคีพยายามที่จะสื่อสารกับงูเผือกที่เธอเพิ่งจะช่วยมาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะฟังเนตรนาคีไม่รู้เรื่องเลยเนตรนาคีเศร้าใจอย่างมากที่เธอช่วยคนรักของเธอไว้ไม่ได้แสงอาทิตย์ก็ค่อยๆลอดผ่านขอบฟ้าขึ้นมาทีละนิดร่างของเนตรนาคีก็ค่อยๆกลายเป็นหินไปทีละนิดเช่นกันเธอยืนเฝ้ามองดูงูเผือกตัวนั้นทั้งน้ำตาพร้อมกับสั่งลางูเผือกว่าเธอจะรอคอยวันที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปีเธอก็จะรอเมื่อสิ้นเสียงแล้วเนตรนาคีก็กลายเป็นหินไปทันทีเลยล่ะครับสิ่งในร่างของงูเผือกก็เลื้อยหนีจากไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละครับทุกคนงูเผือกได้เลื้อยไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านพ่อและแม่ของศิลป์พ่อและแม่ของศิลป์เนี่ยก็เข้าใจว่าพญานาคราชคงส่งบริวารมาเพื่อแจ้งข่าวเรื่องศิลป์ทั้งสองจึงคอยให้อาหารและน้ำแก่งูเผือกนั้นทุกๆครั้งที่มันมาหาจนเวลาผ่านไปหลายเดือนหมองูเท่าก็ได้ผ่านมาเจอกับงูเผือกอีกครั้งและจำได้ว่ามันคือศิลป์คนรักของพญานาคหมองูเท่าจึงแอบจับเอางูเผือกกลับมาเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นเหยื่อล่อพญานาคและเมื่อคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11วนกลับมาถึงอีกครั้งหมองูเท่าก็นำเอางูเผือกใส่กรงถ่วงกับก้อนหินเอาไว้จากนั้นก็ใส่ไว้ในกระทงเล็กๆลอยออกไปกลางแม่น้ำโขงซึ่งเป็นกระทงที่เขาเนี่ยเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันค่อยๆจมลงไปทีละนิดระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำพิธีเรียกพญานาคขึ้นมาหาร่างของงูเผือกเนี่ยค่อยๆจมลงไปในแม่น้ำโขงทีละนิดทีละนิดหมองูเท่าก็พยายามเรียกให้นาคีสาวขึ้นมาช่วยเหลือชายคนรักของตนแต่ก็ไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยจนในที่สุดร่างของงูเผือกก็จมลงสู่

้าจนสลายหายวับไปในทันทีเลยแหละครับและนับจากวันนั้นนะครับการเวลาก็เคลื่อนผ่านไปนานถึง 1,000 ปีสินเนี่ยได้กลับชาติมาเกิดเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้อีกครั้งสินเนี่ยนะครับชอบที่จะออกไปเดินเล่นในป่าริมแม่น้ำโขงอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะไปหาของป่ามาขายในตลาดจนวันหนึ่งครับขณะที่สินกำลังเดินเล่นหาของป่าอยู่นั้นเขาได้ไปเจอกับรูปปั้นหินของหญิงสาวคนหนึ่งตั้งอยู่กลางป่ารกทึบสินรู้สึกว่ามันเป็นรูปปั้นที่สวยงามมากๆดึงดูดให้สินเดินเข้าไปหาเขาจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและทันทีที่สินจ้องเข้าไปในดวงตาของรูปปั้นนั้นสินก็รู้สึกเหมือนว่าได้พบกับคนที่รู้จักกันมานานแสนนานแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่นับตั้งแต่วันนั้นเองล่ะครับสินก็เที่ยวแวะเวียนเข้ามาที่รูปปั้นกลางป่าค่อยๆถางป่าถางหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบๆแล้วก็สร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นนานวันเข้าสินก็ยิ่งผูกพันกับรูปปั้นนั้นจนวันหนึ่งครับมีชาวบ้านเนี่ยมาพบสินในขณะที่กำลังกอดรูปปั้นหินชาวบ้านจึงเอาเรื่องของสินเนี่ยไปนินทาหาว่าสินเนี่ยเป็นคนบ้าไปหลงรักกับรูปปั้นเก่าแต่สินก็ไม่สนใจอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นครับทุกคนเมื่อจู่ๆก็มีฝูงงูจำนวนมากเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเข้าไปฉกไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในหมู่บ้านชาวบ้านจึงคิดว่าเป็นเพราะรูปปั้นประหลาดที่สินไปเจอในป่าที่ทำให้เกิดอาเพศแบบนี้ขึ้นพวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทำลายรูปปั้นของนายสินเมื่อมาถึงกระท่อมกลางป่าสินพยายามที่จะขัดขวางชาวบ้านแต่มันก็ไม่สำเร็จครับสินถูกชาวบ้านต่อยเข้าปลายคางจนสลบไปชาวบ้านเนี่ยช่วยกันลากเอารูปปั้นหินไปที่แม่น้ำโขงเมื่อสินตื่นขึ้นเขาก็รีบตามไปดูทันทีแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับชาวบ้านได้ปล่อยให้รูปปั้นนั้นจมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงเรียบร้อยแล้วสินเนี่ยไม่รอช้าเขารีบกระโดดตามลงไปในแม่น้ำโขงทันทีดำลงไปจนถึงก้นแม่น้ำพยายามที่จะดึงเอารูปปั้นนั้นกลับขึ้นมาให้ได้เขาใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยรัดรูปปั้นนั้นไว้กับตัวเองแล้วพยายามที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปและกระแสน้ำที่แรงมากทำให้สินเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำได้ในขณะที่สินกำลังพยายามจนแทบจะหมดลมหายใจอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงของหญิงสาวพูดกับสินว่าให้สินเนี่ยปล่อยรูปปั้นไปเสียงนั้นมันกระแทกใจสินอย่างมากสินหันกลับมามองรูปปั้นในตอนนั้นเองล่ะครับเขาได้เห็นเนตรนาคีอีกครั้งเรื่องราวในอดีตทุกอย่างก็แวบเข้ามาในหัวของสินทำให้สินจำทุกอย่างได้เขากอดเนตรนาคีเอาไว้แน่นแล้วบอกกับเธอว่าต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกทั้งคู่กอดกันแน่นค่อยๆปล่อยให้ร่างจมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงแต่ในขณะที่สินกำลังจะขาดใจตายนั่นเองล่ะครับพญานาคราชที่เฝ้ามองทั้งคู่อยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับทั้งสองว่าจะให้โอกาสกับทั้งสองอีกหนึ่งครั้งจากนั้นพญานาคราชก็นำเอาศีลและรูปปั้นของเนตรนาคีกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำต่อหน้าชาวบ้านทุกคนพญานาคราชคืนร่างให้กับเนตรนาคีแต่ทว่าเธอจะต้องถูกลงโทษไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้อีกเลยแต่ได้มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากในทุกๆคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ศีลทำเรือไฟมาลอยถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่ขาดพญานาคราชให้สัญญาว่าทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งเมื่อศีลตอบรับคำสัญญาแล้วพญานาคราชก็พาเนตรนาคีกลับไปที่เมืองบาดาลส่วนศีลก็ปลีกวิเวกไปอาศัยอยู่ในป่าตามลำพังโดยในทุกๆวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11เขาก็จะทำเรือไฟมาลอยถวายในแม่น้ำโขงทุกปีนอกจากนี้นะครับศีลยังได้แกะสลักรูปปั้นของเนตรนาคีขึ้นมาใหม่โดยตั้งเอาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นต่างพากันเอาดอกไม้มาถวายบูชารูปปั้นของเนตรนาคีอยู่ไม่ขาด

0: ร้อมกับเล่าขานเรื่องราวของพญานาคในแม่น้ำโขงให้กับลูกหลานฟังจากรุ่นสู่รุ่นแม้จะไม่มีใครเคยเห็นพญานาคอีกเลยก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าสินก็ทำเรือไฟมาลอยที่แม่น้ำโขงทุกปีไม่นานนักชาวบ้านก็เริ่มทำเรือไฟมาลอยในแม่น้ำโขงร่วมกับสินทุกๆปีด้วยกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตสินมาถึงสินมานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงพยายามทวงถามถึงสัญญาที่พญานาคราชเคยให้เอาไว้กับเขาก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาจะหมดไปทันใดนั้นเองล่ะครับพญานาคราชก็โผล่ขึ้นมาเหนือแม่น้ำโขงอีกครั้งเพื่อที่จะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับสินโดยการเปลี่ยนให้สินเนี่ยกลายเป็นพญานาคคอยดูแลปกป้องแม่น้ำโขงร่วมกับเนตรนาคีตลอดไปนับแต่นั้นมาล่ะครับเรื่องราวของสินและเนตรนาคีก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นตำนานที่สอนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ไม่เว้นแม้แต่กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างสินกับเนตรนาคีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่หา
2: อ
1: ย่างเดียวเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจักน้อยใหญ่ป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
2: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อน่ะ
1: เป็นสุเนล
2: ว้าย
3: oh, no.
2: เป็นสุเนล
1: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
1: อันยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ยายจอย
2: ฮะ
1: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
2: เ
1: ออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู้
2: มันหาอยู่ไส
1: หมอกับลาซิเซนไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
1: ครับ
2: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
2: ่
1: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
2: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเ
1: ห็นอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เอ
1: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: เด้
2: สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าว้ายเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้เสยเตยเว้ย
1: เอาคณะสันที่เอาสิบ่สันเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แมน
2: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
4: นี่เลยครับยายครับกาแฟยู่สบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: อันนี้เป็นกาแฟเหรอเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: ว้าย
4: กินกาแฟยู่สมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
4: อันนี้กินกาแฟยู่สมัยบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
2: ินขี้หูไปเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222299 3 6 0 8 9 4 2 2 2 9 3 6
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
0: เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงเล่าขานถึงตำนานความรักระหว่างคนกับพญานาคและยังเชื่อว่าพญานาคนามว่าสินและเนตรนาคีทั้งสองคนเนี่ยยังคงช่วยกันปกป้องดูแลผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านเมื่อเวลาผ่านเลยไปผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำก็ได้ช่วยกันสร้างรูปสลักของสินตั้งเอาไว้คู่กับรูปปั้นของเนตรนาคีเพื่อขอบคุณที่พญานาคทั้งสองคอยดูแลพวกเขาเรื่องราวของพญานาคนามว่าสินเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่เจ้านาคราชได้ใช้อำนาจวิเศษของมณีนาคราชเปลี่ยนให้สินกลายเป็นพญานาคตามการร้องขอสุดท้ายในชีวิตของเขาสินจึงได้เป็นพญานาคและได้อยู่ร่วมกันกับเนตรนาคีที่เมืองบาดาลแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงถูกกีดกันจากบรรดานาคตนอื่นๆเพราะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้านาคราชที่ไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบรรดานาคในเมืองบาดาลเนี่ยจึงเริ่มแบ่งกันออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าสินและเนตรนาคีสามารถจะครองรักกันได้เพราะพวกเขาได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากของเจ้านาคราชมาแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะความรักระหว่างคนกับนาคมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎธรรมชาติกระทั่งวันหนึ่งครับเนตรนาคีเกิดตั้งท้องและให้กำเนิดเด็กสาวหน้าตาน่ารักซึ่งเธอเป็นมนุษย์ตามชาติกำเนิดเดิมของสินและกลายเป็นเครื่องยืนยันว่านาคและมนุษย์สามารถที่จะรักและอยู่ร่วมกันได้จริงๆสร้างความวิตกกังวลไปทั่วทั้งนาคพิภพเลยล่ะครับภายหลังการกำเนิดของเด็กสาวเนี่ยเหล่านาคอาวุโสนำโดยพญานิลเสนก็ได้มีมติร่วมกันว่าจะปล่อยให้เด็กน้อยเลือดผสมผู้นี้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้พวกเขาจึงบุกไปที่วังของสินและเนตรนาคีเพื่อจะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่กฎเกณฑ์ดั้งเดิมของมันสินกับเนตรนาคีเนี่ยรู้ว่าชีวิตของลูกสาวของเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจึงพากันไปอ้อนวอนขอให้เจ้านาคราชช่วยเหลือลูกของพวกเขาเจ้านาคราชก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงมอบมณีนาคราชของตนเองให้แก่ลูกสาวของเนตรนาคีเพื่อปกป้องไม่ให้เหล่านาคทั้งปวงทำอันตรายเธอได้ก่อนจะใช้อำนาจสุดท้ายที่เหลืออยู่ของตนส่งให้เนตรนาคีและลูกสาวขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แต่สินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปด้วยได้นะครับเพราะบารมีของสินยังไม่มากพอที่จะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ไปอยู่ที่เมืองมนุษย์ได้เมื่อพญานิลเสนและเหล่านาคอาวุโสมาถึงก็พบว่าเนตรนาคีกับลูกสาวหายตัวไปแล้วพญานิลเสนและเหล่านาคอาวุโสจึงปลดเจ้านาคราชลงจากตำแหน่งนาคาธิบดีและขับไล่ให้สินกับเจ้านาคราชออกไปจากนาคพิภพทันทีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำให้ผู้นำของเหล่านาคหลายๆคนรวมถึงพญานิลเสนต้องการจะขึ้นปกครองนาคพิภพแทนที่เจ้านาคราชแต่ไม่มีใครสามารถทำได้ครับเนื่องจากมณีประจำกายของเจ้านาคราชนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้นาคาธิบดีองค์ใหม่มีอำนาจเหนือกว่านาคตนอื่นๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้หายไปพวกนาคอาวุโสมากมายจึงส่งบริวารของตนออกตามหาไปทั่วทั้งบนบกและในน้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยมณีนาคราชของเจ้านาคราชมันได้อยู่ในตัวลูกสาวของเนตรนาคีครับเนตรนาคีเนี่ยอุ้มลูกน้อยเดินทางไปตามป่านานหลายวันจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงเธอเหนื่อยล้าและก็อ่อนแรงมากๆเนตรนาคีเดินอุ้มลูกน้อยไปจนถึงบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนอกชุมชนแล้วเธอก็เดินต่อไปไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจเคาะประตูบ้านหลังนั้นและไม่นานนักหญิงชราคนหนึ่งก็เปิดประตูออกมาเห็นเนตรนาคีและลูกสาวดูน่าสงสารจึงเชื้อเชิญให้เนตรนาคีเข้ามาพักอยู่ในบ้านซะก่อนเนตรนาคีเนี่ยบอกกับยายแก่ว่า เธอจะต้องพาลูกหนีออกจากบ้านเพราะมีคนต้องการจะพรากลูกไปจากเธอยายแกเนี่ยก็ใจดีนะครับบอกให้เนตรนาคีอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอไปก่อนพร้อมกับจัดข้าวปลาอาหารมาให้กินจนอิ่มเลยล่ะครับเนตรนาคีเนี่ยอาศัยอยู่กับยายแก่นานหลายวันก่อนจะตัดสินใจปักหลักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยเนตรนาคีได้แยกออกไปสร้างกระท่อมหลังเล็กๆริมน้ำโขงเพื่ออาศัยอยู่กับลูกเนตรนาคีเนี่ยตั้งชื่อให้กับลูกสาวของเธอว่ามณีคอยเลี้ยงดูมณีด้วยความรักอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆริมแม่น้ำมณีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามเหมือนกับแม่แต่มีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับผู้ชายเธออาศัยอยู่กับแม่ที่กระท่อมริมน้ำโขงโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเธอนั้นมีสายเลือดของพญานาคและมีมณีนาคราชแฝงอยู่ในตัวซึ่งด้วยอำนาจของมณีนาคราชนี้เองล่ะครับทำให้เนตรนาคีสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังอยู่ใกล้ๆกับลูกสาวและในทุกๆคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงก็จะพากันทำเรือไฟออกมาลอยในแม่น้ำโขงและนั่งดูลูกไฟผีที่ผุดขึ้นจากแม่น้ำเนตรนาคีเองก็สอนให้มณีสร้างเรือไฟลำเล็กๆนำมาลอยออกไปกลางแม่น้ำแล้วอธิษฐานจิตถึงศีลบอกกับศีลว่าเธอและลูกยังสุขสบายดีไม่ให้ศีลต้องเป็นห่วงแม้ว่าศีลจะคิดถึงเนตรนาคีและลูกมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะมาหาทั้งสองได้เนื่องจากถูกพวกพญานาคเนี่ยคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งครับในขณะที่มณีกำลังตักน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเธอได้ก้มลงไปตักน้ำแล้วได้เห็นพญานาคตัวใหญ่อยู่ใต้น้ำมณีเนี่ยตกใจมากจนลื่นล้มหัวกระแทกพื้นตกลงไปในแม่น้ำและในขณะที่มณีกำลังจะหมดสติไปนั้นเธอได้เห็นชายหนุ่มร่างใหญ่เข้ามาโอบอุ้มร่างของเธอขึ้นจากแม่น้ำจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทไปเมื่อมณีตื่นขึ้นก็พบว่าตนเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมที่มีเนตรนาคีนั่งอยู่ข้างๆเธอถามกับเนตรนาคีว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนตรนาคีจึงเล่าให้ลูกสาวฟังว่ามณีเนี่ยหลับอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงจึงพากลับมาที่บ้านมณีจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแม่ฟังบอกว่าเธอเนี่ยได้เห็นพญานาคในแม่น้ำโขงแล้วเกิดตกใจลื่นล้มจนหมดสติแต่ได้มีชายหนุ่มแปลกหน้ามาช่วยเธอเอาไว้เมื่อเนตรนาคีได้ฟังเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องพญานาคให้มณีฟังเลยจึงบอกกับมณีไปว่าลูกอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้แต่มณีเนี่ยรู้ดีว่าเธอได้เห็นพญานาคจริงๆมณีเลยไปหายายแก่ที่เคยช่วยเหลือพวกตนกับแม่เอาไว้เพราะยายแก่เนี่ยนะครับมักจะเล่าเรื่องราวของพญานาคให้มณีฟังอยู่บ่อยๆเมื่อไปหายายแก่แล้วมณีก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายแก่ฟังยายแก่จึงบอกกับมณีด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่าสิ่งที่มณีเห็นนั้นมันคือพญานาคตัวเป็นๆซึ่งคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นนับจากวันนั้นล่ะครับมณีจึงออกไปนั่งรอที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทุกวันเพื่อหวังจะได้เจอกับพญานาคอีกครั้งกระทั่งวันนึงครับพญานาคหนุ่มนามว่านิลกาซึ่งเป็นลูกชายของพญานิลเสนหัวหน้าของเหล่านาคชั้นสูงที่ต้องการจะกำจัดศีลและเนตรนาคีได้โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงแล้วก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเดินตรงเข้าไปในหมู่บ้านมณีเนี่ยจดจำใบหน้าของชายที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้อย่างแม่นยำเธอจึงรีบกระโจนเข้าไปขวางนิลกาแนะนำตัวว่าเธอชื่อมณีและก็ขอบคุณชายแปลกหน้าที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้พญานาคหนุ่มเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าเขาจำมณีได้พร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยชื่อนิลกาก่อนจะรีบเดินจากไปในหมู่บ้านซึ่งมณีเนี่ยก็ได้แอบติดตามนิลกาไปในหมู่บ้านด้วยนะครับและเธอก็สังเกตเห็นว่านิลกากำลังตามหาอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆจนเวลาใกล้จะค่ำแล้วนิลกาก็เดินทางกลับไปที่แม่น้ำโขงเพื่อจะกลับไปยังนาคพิภพมณีเนี่ยก็ไปดักรออยู่ระหว่างทางนะครับก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาบอกกับนิลกาว่าเธออยากจะช่วยนิลกาตามหาของที่หายไปเพราะเธอเนี่ยรู้ทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างดี พร้อมกับบอกนิลกาว่ามณีเนี่ยรู้นะว่านิลกาเป็นพญานาคแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเธอจะไม่บอกใครเด็ดขาด
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: อ้าวนักเรียนนักเรียน
1: ครับ
2: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
1: คุณครูครับ
2: เออ
1: ผมเห็นครับ
2: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
1: คุณครูครับ
2: เออ
1: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
2: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูบางนี่บ่แม่นน้องจับเต่ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
1: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
2: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
1: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
4: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
2: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคิ้นบ่ได
1: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
2: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
1: ้เออ
2: เกากี
1: ้ลูทีน
2: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
1: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
2: นี่คือกาแฟ
4: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
2: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
1: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942829423239
0: ซึ่งนิลกาก็เชื่อใจมณีนะครับจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้มณีฟังว่าสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่นั้นมันคือมณีนาคราชของสำคัญที่จะบันดาลอำนาจให้กับพญานาคที่ได้ครอบครองมันซึ่งมันได้หายออกไปจากเมืองบาดาลเมื่อหลายปีก่อนและเขาก็ตามหามันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงไม่พบนับจากวันนั้นแหละครับทุกๆวันมณีก็จะมานั่งรอที่โขดหินริมแม่น้ําโขงคอยให้นิลกาโผล่ขึ้นมาหาแล้วก็พากันออกไปตามหามณีนาคราชตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านและสถานที่อื่นๆรอบหมู่บ้านด้วยผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่เคยมีวี่แววว่าจะเจอของที่ตามหาเลยมีแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเท่านั้นแหละครับที่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทั้งสองออกค้นหาไปทั่วทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่พบมณีนาคราชอยู่ดีเหลือแค่บ้านหลังสุดท้ายเท่านั้นแหละครับที่นิลกายังไม่ได้ไปดูนั่นก็คือบ้านของมณีนิลกาเนี่ยบอกให้มณีพาไปที่บ้านของเธอแม้ว่ามณีจะบอกแล้วนะครับว่าถึงจะไปดูเนี่ยก็ไม่เจอหรอกเพราะเธออยู่ที่บ้านนั้นทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมณีนาคราชเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนิลกาก็ยังยืนยันว่าจะต้องไปดูให้แน่ใจซะก่อนทั้งสองจึงเดินทางไปที่กระท่อมของมณีที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อไปถึงนิลกาก็ได้พบกับเนตรนาคีและรู้ทันทีว่าเธอมีสิ่งที่เขากำลังตามหานิลกาคืนร่างกลับเป็นพญานาคหมายจะจับเอาเนตรนาคีเนี่ยกลับไปที่นาคพิภพจึงพ่นพิษพญานาคใส่เนตรนาคีทันทีแต่มณีเนี่ยได้เอาตัวเข้ามาขวางเอาไว้ทันใดนั้นเองร่างกายของมณีก็เปล่งแสงสว่างจ้ากระแทกนิลกาให้กระเด็นออกไปจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่มณีจะหมดสติไปนิลกาเนี่ยรู้ทันทีว่าแท้ที่จริงแล้วมณีนาคราชมันอยู่ในตัวของมณีมาโดยตลอด นิลกาต้องการจะจับเอาตัวมณีกลับไปที่หน้าพิภพด้วยแต่เนตรนาคีได้คืนร่างกลับเป็นพญานาคแล้วเข้ามาขัดขวางเอาไว้ด้วยอาการบาดเจ็บจากฤทธิ์ของมณีนาคราชนิลกาจึงต้องยอมถอยกลับไปที่หน้าพิภพเมื่อไปถึงนาคพิภพแล้วพญานิลเสนที่เห็นลูกชายบาดเจ็บก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแทนที่นิลกาจะบอกความจริงนิลกากลับโกหกผู้เป็นพ่อบอกว่าเขาเนี่ยพลัดตกลงจากเหวในขณะที่กำลังตามหามณีนาคราชบนยอดเขาและที่นิลกาต้องโกหกพญานิลเสนเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีความรักนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่เนตรนาคีได้ต่อสู้กับนิลกาแล้วเนตรนาคีจึงตัดสินใจเดินลงไปในแม่น้ำโขงเรียกให้สิงห์ขึ้นมาหาไม่นานนักเจ้านาคราชและสิงห์ก็ปรากฏกายขึ้นกลางแม่น้ำเนตรนาคีเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองฟังบอกว่าลูกชายของพญานิลเสนรู้แล้วว่ามันมีอยู่ที่นี่เจ้านาคราชและสินจึงเห็นว่าเนตรนาคีและลูกสาวเนี่ยไม่ปลอดภัยจึงปักหลักอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงแถวๆหมู่บ้านแห่งนี้นับแต่นั้นมาและหลังจากผ่านไป2วันมณีก็ฟื้นคืนสติเนื่องจากอำนาจของมณีนาคราชนั้นมีมากเกินกว่าที่ร่างกายของมณีจะรับไหวและถือว่ายังโชคดีนะครับที่มณีเนี่ยยังไม่ตายเมื่อมณีตื่นขึ้นเธอก็ถามถึงนิลกาทันทีเนตรนาคีก็บอกให้มณีเนี่ยลืมนิลกาไปซะเพราะมันจะทำให้มณีตกอยู่ในอันตรายและอาจจะเดือดร้อนไปถึงพวกชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยมณีเนี่ยรู้สึกเศร้าใจอย่างมากเลยนะครับเธอไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดนิลกาจึงต้องการจะทำร้ายแม่ของเธอมณียังคงคิดถึงนิลกาอยู่ตลอดเวลาเธอยังคงไปนั่งรอนิลกาอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงทุกวันตั้งแต่เช้าจนมืดแต่นิลกาก็ไม่เคยโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเลยเนตรนาคีจะต้องคอยไปตามมณีกลับบ้านทุกวันมีอยู่วันนึงครับในขณะที่มณีกำลังนั่งรอคอยนิลกาอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงยายแก่ได้เดินผ่านมาพบพอดีเธอจึงเข้ามาคุยกับมณีมณีได้ถามกับยายแก่ว่าทำไมพญานาคกับมนุษย์ถึงรักกันไม่ได้ยายแก่ก็ยิ้มพร้อมกับชวนให้มณีเดินตามเข้าไปในป่าบอกว่าจะพาไปดูอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงสิ่งที่มณีได้เห็นก็คือรูปปั้นของเด็กนมและหญิงสาวที่มีท่อนล่างเป็นงูยายแก่เล่าให้ฟังว่าหลายร้อยปีก่อนเคยมีพญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนำร่างของทั้งสองคนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำพวกเขามีชื่อว่าเนตรนาคีและสินเขาทั้งสองเนี่ยรักกันมากเนตรนาคีนั้นเป็นพญานาคส่วนสินก็เป็นมนุษย์เด็กหนุ่มที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ความรักของพวกเขาเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ทั้งคู่ได้รับบททดสอบจากพญานาคผู้เป็นใหญ่และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้จนสุดท้ายพวกเขาก็ได้ครองรักกันกลายเป็นพญานาคที่คอยปกป้องสายน้ำแห่งนี้แหละซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมากมายเข้ามากราบไหว้รูปปั้นนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อเรื่องพญานาคแล้วมีแค่ยายแก่เนี่ยแหละที่ยังคงเชื่อว่าสิงห์กับเนตรนาคียังคงช่วยเหลือและปกป้องชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่เมื่อมณีได้ฟังเรื่องราวของสิงห์กับเนตรนาคีเธอก็รู้สึกซาบซึ้งกับความรักของทั้งสองมากๆเธอกลับไปที่บ้านสวมกอดเนตรนาคีผู้เป็นแม่แล้วกระซิบบอกกับเนตรนาคีว่าเธอรักนิลกาไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนเธอก็จะต่อสู้เพื่อมันเมื่อเนตรนาคีได้ฟังเนี่ยนะครับน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอได้แต่ยิ้มและโอบกอดลูกเอาไว้แน่นกระทั่งถึงกลางดึกเมื่อมณีหลับไปแล้วเนตรนาคีเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากๆเธอแอบลงจากกระท่อมเดินตรงไปที่แม่น้ำโขงก่อนจะเรียกให้สินเนี่ยปรากฏตัวขึ้นทั้งสองเนี่ยนะครับคิดถึงกันมากๆเนตรนาคีเล่าให้สินฟังว่ามณีลูกสาวของเรามอบหัวใจให้กับพญานิลกาผู้เป็นลูกชายของพญานิลเสนไปแล้วและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรามันกำลังจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของเราด้วย ซินเนี่ยก็ได้แต่ปลอบใจแล้วก็บอกกับเนตรนาคีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกจะหาทางออกให้กับปัญหาทุกอย่างได้เหมือนกับที่ซินและเนตรนาคีเคยทำครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนมณีก็ยังคงออกมานั่งรอที่โขดหินริมแม่น้ำโขงเพื่อรอให้นิลกาขึ้นมาหาตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันจนวันหนึ่งครับซึ่งเป็นเวลาค่ำแล้วเนตรนาคีก็ออกมาตามลูกสาวกลับบ้านเหมือนเคยจู่ๆเนี่ยนิลกาก็โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอีกครั้งในร่างของพญานาคตัวใหญ่ต่อหน้ามณีและเนตรนาคีแม้ว่ามณีจะตกใจและกลัวมากๆในตอนแรกแต่ไม่นานนักเธอก็จำแววตาของนิลกาได้จึงไม่กลัวอีกต่อไปนิลกาเนี่ยคืนร่างกลับเป็นมนุษย์เข้ามาหามณีพวกเขาสวมกอดกันด้วยความดีใจนิลกาบอกกับมณีว่าเขารักเธอและขอโทษที่ทำร้ายแม่ของเธอเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับพญานิลเสนก็ปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากเขาได้แอบติดตามนิลกามาจากนาคพิภพเมื่อมาเจอมณีกับเนตรนาคีพญานิลเสนก็ทราบทันทีว่ามณีนาคราชอยู่ในตัวของเด็กสาวผู้นี้และมีเพียงไม่กี่วิธีที่จะชิง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียว
9: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
10: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
11: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
10: คิดออกแล้ว
11: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
10: ผิวเลย
11: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
12: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเธอเจ้า
13: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
14: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกห้างนี
15: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
16: ้าวทำไมล่ะเธอ
15: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
16: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
17: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
18: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
19: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
20: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
1: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
0: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอง
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดกิดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุด ดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

พี่เด้อพี่น้องท้องถิ่นไทยอีสานสุขสำราญเด้อครับผู้สุขคนม่วนพร้อมสวัสดีไปหาพี่น้องเบิดบ้านเบิดเมืองอยู่สู่ส่งอยู่สู่แก่ส่งความหักส่งความคิดฮอดคิดถึงมาหาพี่น้องเบิดสุขคนเลยเด้อนี่คือรายการลูกทุ่งเก่าดีมาอยู่กับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมือโดยได้รับการสนับสนุนรายการเป็นอย่างดีจากกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ที่พี่น้องได้กินแล้วชื่นชอบกันหลายมีคนนิยมกินเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยมาเว้าความจริงสู่พี่น้องฟังบ่ได้ตัวบ่ได้ต้มดอกเด้ออันตัวคนนี่มันบ่ดีตัวพี่น้องคือผู้เฒ่าโบราณคู่บ่าอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ว่าเสียงตัวเอ้ยขั้นสิปากก้าวต้านให้ตามเหตุของขุนเด้อให้มันจริงมันจังจังถอยน้ำมาเว้าให้เห็นกกเห็นเงาเห็นแก่นหักแก่นขั้นมันแมนแล้วจังต้านประมาณแล้วคอยจังจ่าเด้อขั้นเฮาเว้าถือขอเขาสิน้ำขอรอน้ำพุ่นเด้เขาสิแถมสมผ่านผ่านข้องเมืองบ้านเขาสิเอาเฮาขึ้นข้านหามแอแอนขั้นแมนเว้าแมนแล้วสิดังขึ้นจังบังไฟขุนตัวอย่าได้เว้าหลอกล่อปากมอตัวเขาว่าคนโลเล่ปากบอนกินหมอนเพิ่นสิควงค้อนให้เอาไฟไล่จูดมันสิกุดสิกินเบิดสิ้นความเสื่อถือไทยบ้านตัวมันบ่แมนมันบ่ดีเด้อไอ้คำตัวคนหลอกคนนี่คือเด็กเลี้ยงแกะนั่นเว้าตอนแรกเขาก็เสื้อละแต่ว่าเขาจับได้ว่าตัวแล้วต่อไปเขาก็บ่เสื้อละนะครับเบิดเครดิตเบิดความเสื่อถือเบิดมองหาอยู่หากินแล้วว่าสั้นเถอะเด้อ้าวในส่วนหนึ่งก็ยายสุไปเสียไอ้เสียงตวยเบิดทุกอย่างเอาเสียเลยพี่น้องก็ต้องเสื้อเจ้าของลองพิสูจน์เบิ่งซะก่อนลองกินเบิ่งซะก่อนกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยมันสิดีคือจังเขาว่าบ่ได้กินเบิ่งแล้วได้พิสูจน์เบิ่งแล้วคันดีคือจังเจ้าของได้พิสูจน์คอยกินต่อคันบ่ดีก็เศร้าสั่นตัวพี่น้องเนาะมันสิอึสิอยากหยังกาแฟเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนาะอ้าวแนวดีๆสิเว้าให้ฟังอยู่ในรายการเริ่มต้นรายการให้พี่น้องฟังเพลงซะก่อนค่อยมาเว้าแนวดีสู่กันฟังอยู่ในรายการงานเพลงมวลชวนฟังเพลงดังเพลงดีเพลงนี้ครับเสียงร้องของสุริยาฝ่าปทุมงานเพลง

0: พลงดังได้ฟังย่ำใดส่วนตัวไอ้เส้นตัวได้คิดฮอดได้คิดถึงบ้านคุณลุงที่อยู่ทางอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเพิ่นเฮ็ดสวนบักเลนสวนบักเขือเทศนั่นแมะล้อเลาะแม่น้ำโขงนี่โอ้ยคนเฮ็ดสวนบักเขือเทศหลายกับงานเพลงนมนอกปอกขอเพลงนี้อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้แต่งให้สุริยาฟ้าปทุมเป็นผู้ร้องความจริงสุริยาฟ้าปทุมนี่เป็นหลานชายของครูไพบูลย์บุตรขันเด้นักแต่งเพลงดังคือกันแต่ว่าเพลงนุ่มนอปอขอนี่อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้แต่งให้ร้องครับโด่งดังเมื่อปีพ.ศ.2515นะจักปีแล้วนับเบิ่งเอานะเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: จงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพร4ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสุคราโรสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: จบจากสปอร์ตกาแฟสมุนไพรเก้าดีมีงานเพลงมวลให้ฟังอีกจักหนึ่งเพลงสากลเนาะเย็บเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนครับกับงานเพลงมวลเพลงดังนี่กินยาลาตายมวล

ถือว่าเป็นงานเพลงมวลเป็นงานเพลงดังในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับกินยาลาตายนะแต่ว่ามาฟังเนื้อหาของเพลงแล้วบ่อยากให้พี่น้องนำมาประกอบกับความคิดกับการเอามาใส่กับชีวิตประจำวันนะขันเขาหักผู้ไม่ขันเขามีผู้ไม่แสดงว่าเขาเบิดคากับเฮาแล้วเมื่อเขาบ่หักเฮาแล้วแกย่าสุบไปให้คาเขาเลยนะพุ่นไปให้คาพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเฮาพุ่นคนที่หักเฮาจริงนะในความเป็นจริงมันบ่มีผู้เดียวดอกผู้ยิ่งนะโลกนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทราทั่วผืนพระสุธายังหาได้อีกเป็นล้านล้านคนนะแม่สิไปฆ่าตัวตายให้มันโง่เฮ็ดหยัง อ้าวเป็นสาระแทรกไว้ในเพลงฝากไว้งานเพลงนี้อาจารย์ฉลองผู้สว่างเป็นผู้แต่งขับกินยาล่าตายสอนชัยเมฆวิเชียรเป็นผู้ร้องผ่านไปอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องมองนี้มาเกือบ10ปีแล้วพี่น้องและไอ้เส้นตัวก็สิบอกพี่บอกน้องอยู่เป็นประจำว่าในห้างเพิ่นเลือกเอาของคุณภาพดีๆมาให้พี่น้องได้กินแต่ให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆอันนี้ไอ้เส้นตัวเบาสู้พี่สู้น้องฟังอยู่เป็นประจำนะว่าพื้นเรื่องการเฮ็ดของคุณภาพดีๆในราคาถูกๆในห้างกาแฟได้มาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุและหลายปัจจัยหลายสาเหตุก็ต้องมาจากความคิดดีความตั้งใจดีเท่านั้นนะอย่างเช่นที่ไอ้ช่างตวยบอกมาช่วงก่อนว่าในห้างเพิ่นอยากเฮ็ดธุรกิจควบคู่กับการทำบุญนะเพิ่นจังเฮ็ดของดีๆราคาถูกๆจังซี่ให้พี่น้องกินได้อยากให้พี่น้องได้กินของดีคุ้มค่าเงินคุ้มค่าท้องพี่น้องมีความสุขในห้างเพิ่นก็ได้บุญอันนี้ก็หนึ่งสาเหตุแล้วการตั้งใจเฮ็ดของดีๆแล้วบ่เอากำไรหลายอันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุและมันมีอีกหลายสาเหตุที่ในห้างตั้งใจเฮ็ดของดีราคาบ่แพงก็คือวิธีทางการตลาดนะอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่เอาเข้าไปโฆษณาในทีวีแม้แต่ช่องเดียวนะอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่ไปจ้างศิลปินนักร้องดารานักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ถือฮอกาแฟแล้วยกนิ้วโป้งให้โฆษณาให้จังซี่ในห้างเพิ่นสิบ่เฮ็ดอย่างเช่นในห้างเพิ่นสิบ่เอาไปเข้าในระบบธุรกิจ MLM หรือเขาเอิ้นว่าธุรกิจขายตรงในห้างเพิ่นสิบ่เอาเข้าไปขายในหันหน้าเพราะว่าถ้าในห้างเอาเข้าไปในระบบขายตรงในห้างก็ต้องตั้งราคาขายแพงหรือถ้าในห้างไปจ้างศิลปินนักร้องไปจ้างดารานักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ซอยโฆษณาในห้างก็มีความจำเป็นต้องเอาเงินนี้ไปจ้างนักร้องจ้างดาราใส่เงินหลายแล้วในห้างเพิ่นก็มีความจำเป็นต้องเอาค่าจ้างนักร้องจ้างดารานี่มาบวกเข้ากับราคาขายกาแฟแทนที่ว่าพี่น้องสิได้กินห่อละ145บาทธรรมดากับกลายเป็นว่าพี่น้องสิได้กินกาแฟเก้าดีราคาห่อละ500 600บาทนั่นในที่สุดพี่น้องก็สิได้กินของราคาต้นทุนผลิตถูกๆแต่พี่น้องสิได้ซื้อของแพงบ่คุ้มค่าเงินบ่คุ้มค่าท้องพี่น้องฉะนั้นพี่น้องว่าต้องไปสนใจว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีคือบ่เห็นศิลปินนักร้องดารามาโฆษณาให้คันดีจริงคือบ่เห็นโฆษณาทีวีพี่น้องบ่ต้องไปสนใจฝากพี่ฝากน้องให้ตัดสินใจเอาเองให้ทดลองซื้อกินเอาเองให้พี่น้องรู้ด้วยตนเองว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ที่ว่ามีส่วนผสมของสารอาหารสมุนไพรดีหลายมันดีกับพี่กับน้องจังใดฝากพี่ฝากน้องให้พิสูจน์กันเอาเองแจ้งพี่น้องผู้ฟังรายการอยู่ทั้งคืน 98.25 กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้สนใจอยากกินหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝ่าติดต่อเขามาที่ร้านขาย

0: 9936
1: นั่นท่านบอบัดโอ้ยจากเป็นห้องดังแจกมันหยังกระดอหนวกหูได้ยินแต่หลายมือแล้วจดท่านแล้วกันยังว่า0894222936นั่นว่าสั้นเอาขันจดท่านแล้วก็ฟ้าวโทรมาสิได้กินของคุณภาพดีๆราคาถูกๆนำกันครับมาฟังยอดรักสลักใจบัดนี่งานเพลงดังงานเพลงมวลโชคดีที่รักยอดรักสลักใจว่าสู่พี่น้องมวล

เป็นงานเพลงดังเป็นงานเพลงมวนอีหลีสมัยตะกี้ไอ้เส้นตัวเป็นเบาหน่อยเรื่องกล้วยอยู่กลางทงนี่อยู่ทั้งหลังกล้วยนี่ห้องเพลงพวกนี้ครับยอดรักสลักใจโชคดีที่รักนี่มวนครับ

0: ห่วยแม่รายการยังนี่รายการไม่หมดนี่ตีว่าสั่นพลังคนว่าบ่แม่นดอกพี่น้องขั้นแม่นก็คือสิแม่นไม่เป็นนี่ตื้มนั่นติอ้าวงานเพลงโชคดีที่รักครับพี่น้องนะเสียงร้องของยอดรักสลักใจอาจารย์ผู้แต่งเพลงนี่คืออาจารย์ชวนชัยฉิมพะวงศ์แต่งให้ยอดรักร้องเอามาเปิดสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: คุณตาคร
2: ับอ้าวเฟิร์สมาทางใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นยาขี่คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัว

0: อยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นโยแต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: ดเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว้าวน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเด็กตรดแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
3: อีกจักหนึ่งควบมวลกันแล้วกันครับเอาเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์มาเปิดให้พี่น้องฟังงานเพลงดงดังสร้างซื้อเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่สมัยเพิ่นตั้งซื้อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณพุ่นงานเพลงนี้แก้วรอพี่อีกหนึ่งควบมวลครับ

สร้างชื่อเสียงให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงนี้คุณพ่อไวยพจน์เป็นผู้แต่งให้พุ่มพวงเป็นผู้ร้องครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ตอนแรกว่าน้ำผึ้งเมืองสุพรรณก่อนที่สิมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฝากพี่ฝากน้องช่วงก่อนไอ้เสียงตัวบอกพี่บอกน้องว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีในห้างเพิ่นสิบ่เอาเขาในระบบขายตรงสิบ่เอาเขาไปโฆษณาในทีวีสิบ่จ้างศิลปินดารานักร้องมาเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกอย่างที่ว่ามาวังนึงนี่ล้วนแล้วมันต้องใส่เงินเขาไปจ้างเขาไปใส่จ่ายเป็นจำนวนหลายแล้วในห้างก็มีความจำเป็นต้องเอาค่าใส่จ่ายมาบวกเขากับค่ากาแฟมันสิเป็นสาเหตุให้พี่น้องได้กินกาแฟเก้าดีในราคาแพงอันนั้นในห้างเพิ่นบ่เฮ็ดน่ะแค่ในห้างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดของดีๆจังซี่แล้วก็แค่ให้สถานีวิทยุทั่วประเทศไทยเนี่ยเอาความจริงมาเว้าบอกพี่บอกน้องให้พี่น้องได้ฮู้แล้วพี่น้องข้อกาแฟผู้ใดได้ยินได้ฮู้ได้กินก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีครับในห้างเพิ่นว่าจังซั่นน่ะนอกเหนือจากในห้างเพิ่นสิบ่เอาเขาในระบบขายตรงบ่จ้างโฆษณาทีวีบ่จ้างศิลปินนักร้องดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ในห้างเพิ่นก็ยังสิบ่มีโครงการให้พี่น้องเอาซองเปล่าเขียนชื่อที่อยู่มาชิงโชคชิงรางวัลบ่มีโครงการพาตัวแทนจำหน่ายไปเที่ยวต่างประเทศบ่มีน่ะในห้างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดของคุณภาพดีๆเอามาขายในราคาถูกๆซื่อๆตรงๆจังสี่โลดน่ะในห้างเพิ่นเว้าสู่ไอ้เสียงตวยฟังว่าถ้าเกิดให้มีการทรงซ่องเปล่ามาชิงโชคชิงรางวัล นี่คนสิได้โชคคนสิได้รางวัล นี่ก็มีบ่จักกี่คนเองนะที่สิได้สร้อยข้อทองคำที่สิได้โทรศัพท์ที่สิได้สิ่งของที่สิมีโชคก็สิมีผู้โชคดีบ่จักกี่คนนะแต่ถ้าเฮ็ดของคุณภาพดีๆใส่สารอาหารดีหลายๆใส่สมุนไพรหลายๆแล้วเอามาให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆราคาสุดประหยัดสุดคุ้มบ่เอากำไรจากพี่จากน้องหลายให้พี่น้องผู้ได้กินโชคดีทุกๆคนแค่ได้กินซองเดียวก็ถือว่าโชคดีแล้วแล้วให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่ทุกมื้อนั่นก็คือให้พี่น้องเป็นผู้โชคดีทุกมื้อทุกแก้วที่พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีเลยนี่ในห้างเพิ่นบ่ต้องมาเฮ็ดชิงโชคแจกรางวัลให้โชคดีเฉพาะบ่กี่คนในห้างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดดีให้ผู้กินกาแฟทุกซองทุกแก้วทุกคนได้เป็นผู้โชคดีอยู่ทุกมื้อนะที่เหลือก็ให้พี่ให้น้องข้อกาแฟเป็นผู้พิจารณาเอาเองว่าพี่น้องสิเขามาเป็นผู้โชคดีมากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีจังสี่ต่อไปบอฝากไว้เขามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม0894222936บอกย้ำเบอร์โทร0894222936จากหนึ่งขั้วมวลมาให้พี่น้องในช่วงนี้ครับเธอมีของดีสายันสัญญาวาสูกันมวลครับ

0: งานเพลงมวลๆอยู่ในรายการครับเธอมีของดีสายันสัญญาเป็นผู้ร้องอาจารย์นพนั่นขวัญประภาเป็นผู้แต่งพี่น้องเป็นผู้ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันธุ์โรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

ความมวลมาอีกให้พี่น้องได้มวลกันหลายๆอยู่ในรายการครับช่วงนี้ให้พี่น้องได้ฟังเสียงร้องของสัญญาพรนารายณ์ครับกับงานเพลงฮิตงานเพลงดังนี้ทหารบกพ่ายรักมวลน้ำกัน

ทหารบกพ่ายรักนี่อาจารย์ธงชัยเล็กกำพลเป็นผู้แต่งสัญญาพ่อนารายณ์เป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังคือเก่าเสียงเพลงมนวนจังซี่จากวิทยุท่านซิสเตอร์น้อยๆผูกผาคามาหอยบาน้ำหมอกย่ามือเศร้ากำลังพรมกำลังชุ่มต้นเขาแบกไม่สาวไปเนิบต้นเขาย่ามือเศร้าครับเนิบให้มันล่มให้มันลู่ไปทางเดียวกันย่ามลงเกี่ยวมันคอยเกี่ยวง่ายนะเข่ากลางธงมันแก่พร้อมกันคันบ่ไปเนิบไว้เนี่ยมันสิหักมันสิเกี่ยวยากซั่นเด้น่ะอยู่กลางธงกลางท่าฟังเสียงนกเสียงกาไปพร้อมฟังเพลงจากวิทยุหน่อยไปพร้อมมันเป็นความสุขของผู้บ่าวน้อยยุคนั้นไว้นั่นครับเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยู่กับพี่กับน้องมาจนฮอดจนถึงช่วงท้ายๆของรายการขอบคุณแฟนเพลงทุกชมรมทุกคณะที่ติดตามรับฟังที่ให้กำลังใจกันดีอยู่ตลอดขอบคุณในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่สนับสนุนรายการดีๆจังซี่ให้ได้อยู่กับพี่กับน้องสำหรับไอ้ซึ่งตัวมีแนวใดผิดพลาดอยู่ในรายการขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาหลายๆอันใดดีๆอันใดมวนๆให้พี่น้องได้รับไปครับหยิบสองขั้วมวลมาปิดท้ายให้พี่น้องมือนี่ขั้วมวลแรกหยิบเสียงร้องของจิรพันธ์วีระพงศ์ครับกับงานเพลงไก่นาตาฟางนะจบแล้วมาปิดท้ายด้วยบุษบาอธิษฐานกับงานเพลงจอนนี่ที่รักสองงานเพลงนี้ดังขึ้นจบลงเบิดเวลาได้จากลากันชั่วโมงนี้ครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยได้กลับมามวลกันต่อเนาะชั่วโมงนี้ลาพี่ลาน้องไปต่อ

0: าลำยองสิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุมไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกกระเดือเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
7: ไว้สู้นิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงยามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, no.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดอ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องทองสีจอด
4: ตองไปทำไอบอไอสิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
9: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่ๆสังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
10: น้ำมังคุด
11: ตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือด
12: กระจายลม
13: อารมณ์ดี
14: กระปี้กระเป๋าก
15: ินข้าวได
16: ้ถ่ายคล่อง
17: ท้องเบา
18: บรรเทาความเมื่อยล้า
19: แข็งแรงสดชื่น
20: คืนความปึงปัง
21: น้ำมังคุด
22: ตราแซนบุรี
23: ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
24: น้ำมังคุด
25: ตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
26: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
27: เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งผัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดชากมะกรูดกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสาวกที่วัดเวรุวันใกล้กรุงราชคฤห์ท่านตรัสเล่าถึงเรื่องเปรตครับซึ่งเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งท่านเล่าว่าในกรุงราชคฤห์เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายทั้งเศรษฐีและภรรยามีความคิดเหมือนกันว่าเรารวยขนาดถึงว่าลูกจะใช้จ่ายวันละพันกหาปณะทุกวันใช้จ่ายไปถึงร้อยปีทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่ได้หมดด้วยความคิดว่าถ้าให้ลูกไปเรียนไปศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆในลูกจะลำบากเคยกินข้าววันละ5มื้อก็จะเหลือแค่3มื้ออดๆอยากๆพอถึงจะเรียนหรือไม่เรียนก็ไม่อาจจะใช้จ่ายทรัพย์หมดอยู่แล้วมีมากมายเหลือเกินทีนี้พอลูกชายโตพอจะมีภรรยาได้แล้วเศรษฐีก็ไปสู่ขอผู้หญิงที่มีสกุลคู่ควรกันมาให้ลูกชายลูกชายเนี่ยมันขี้เกียจแกก็ไปหาผู้หญิงที่มีสกุลเสมอกันคือขี้เกียจเหมือนกันมาให้ลูกชายทั้งสองก็ครองคู่กันด้วยความขี้เกียจอยู่ด้วยความสุขในโลกีวิสัยไม่ได้ใส่ใจในการทำมาหากินแต่ประการใดเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ไม่มีวัดวาอารามไม่เคยรู้จักลุ่มหลงอยู่ด้วยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนกระทั่งพ่อแม่ถึงแก่กรรมลงทีนี้พอสิ้นผู้บังเกิดเกล้าแล้วทั้งผัวทั้งเมียก็ยิ่งใช้จ่ายทรัพย์หนักมือยิ่งขึ้นมีการหานักร้องนักรำนักเลงอบายมุขมาร่วมบันเทิงเริงรมสนุกสนานเฮเฮกันทุกวันเต็มที่ทรัพย์ก็เริ่มลดน้อยถอยลงจากน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็ถึงกับหมดแล้วก็หมดเกลี้ยงทีนี้ต้องไปกู้ไปยืมเขามาใช้จ่ายในที่สุดกระทั่งบ้านที่ดินก็โดนเจ้าหนี้ยึดไปหมดต้องกลายเป็นคนอนาถาถือกระเบื้องเที่ยวขอทานยกกินไปวันทั้งผัวทั้งเมียก็อาศัยหลับนอนตามศาลาสาธารณะในกรุงราชคฤห์นั่นเองอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่ามีโจรพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็มาชักชวนบอกว่าเอ้ยยังหนุ่มรูปร่างแข็งแรงหนุ่มแน่นอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรโดยการขอเขากินมาทำมาหากินในทางดีเถอะในทางดีก็คือทางปล้นมาหากินกับพวกเราดีกว่างานไม่หนักก็ได้ตังค์เยอะลูกเศรษฐีคนนี้ก็เห็นดีด้วยก็เลยเข้าร่วมกับกลุ่มโจรเข้าปล้นบ้านเป็นครั้งแรกโจรก็บอกให้คอยเฝ้าหน้าประตูบ้านไว้ถ้าเห็นเจ้าทรัพย์วิ่งออกมาให้เอาค้อนใหญ่ทุบหัวซะให้ตายนะส่วนพวกโจรทั้งหลายก็เข้าไปในบ้านพอคนได้ทรัพย์หมดแล้วก็พากันวิ่งออกไปทางอื่นก็ปล่อยให้ลูกเศรษฐีรออยู่หน้าบ้านอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพวกเจ้าหน้าที่เขามาถึงก็ช่วยกันจับตัวส่งไปให้พระราชาชำระโทษพระราชาก็ตัดสินให้ประหารชีวิตในที่สาธารณะแต่ก่อนจะประหารชีวิตตามประเพณีก็ต้องมีการมัดมือไพร่หลังแล้วคล้องพวงมาลัยสีแดงโรยศีรษะด้วยผงอิฐตีกลองประจานไปบนรถแล้วเคี่ยนด้วยหวายประจานไปทั่วเมืองจนกระทั่งไปถึงที่ประหารนะประชาชนพอรู้ว่ามีโจรจะถูกประหารก็พากันมาดูโจรปล้นกันเยอะแยะหมดในเมืองนั้นปรากฏว่ามีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อนางสุลสาวันนั้นก็ยืนมองอยู่ที่ประตูบ้าน ก็จำผู้ชายคนนี้ได้ว่าก่อนนี้เคยเป็นแฟนกันเคยมาเที่ยวที่บ้านอยู่เป็นประจำนะเคยหลับนอนด้วยกันก็เกิดนึกสงสารในความทุกข์ชะตากรรมของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงลูกเศรษฐีบัดนี้ก็ถึงความพินาศในที่สุดแม้ชีวิตก็จะอยู่อีกไม่นานแล้วเขากำลังจะส่งไปแดนประหารแล้วนางก็เลยส่งขนมต้ม4ลูกแล้วก็น้ำดื่มไปให้เขาแล้วก็ขอความกรุณาบอกว่าเดี๋ยวช่วยส่งให้นักโทษคนนี้กินขนมแล้วก็ดื่มน้ำก่อนแล้วค่อยประหารชีวิตเวลานั้นเองพระมหาโมคคัลลานะท่านนั่งเข้าฌานอยู่ที่วัดของท่านอยู่ในกุฏิก็มองเห็นนักโทษคนนี้กำลังจะถึงแก่ความตายทีนี้แรงกรุณาที่เกิดในใจของพระโมคคัลลาเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเมตตาสูงทุกองค์เลยครับนะก็คิดว่าท่านเห็นแล้วพระโมคคัลลาท่านเห็นแล้วว่าไอ้นักโทษคนเนี้ยต้องไปโดนประหารแน่ๆท่านก็คิดว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่เคยทําบุญทําแต่บาปมาตลอดถ้าตายเนี่ยเขาต้องไปเกิดในนรกแน่น่าสงสารเพราะว่าตัวมันเองไม่ได้ชั่วเลวอะไรมากมายนักหนาอย่างมากก็แค่ขี้เกียจแต่ปรากฏว่าเพราะไปคบคนชั่วไปคบโจรเข้าถึงต้องมาโดนประหารอย่างนี้น่าสงสารเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกแน่เพราะว่าจิตใจหม่นหมองแต่ถ้าหากว่าเขาได้มีโอกาสจะได้ทำบุญซะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาเพราะคิดอย่างนี้แล้วพระโมคคัลลาท่านก็ไปออกจากวัดไปไปถึงตัวของนักโทษที่เขากำลังจะประหารเนี่ยตอนนั้นมีคนกับเอาขนมต้มแล้วก็น้ำดื่มที่ว่านางสุรสาเนี่ยเอาไปให้เขาพอดีพอไอ้เจ้านักโทษคนนี้รับขนมต้มแล้วก็น้ำดื่มเขาก็มองเห็นพระก็มีจิตยินดีเลื่อมใสก็คิดว่าไอ้ขนมต้มกับน้ำดื่มเนี่ยเรากินเข้าไปจะมีประโยชน์อะไรเพราะเดี๋ยวเขาก็จะฆ่าเราตายอยู่แล้วจะมีประโยชน์อะไรนะถวายพระดีกว่าอาจจะได้บุญเป็นเสบียงพาเราไปสู่โลกอื่นเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้างเหมือนกันคิดอย่างนั้นก็เลยให้เอาขนมต้มและน้ำดื่มนี่ถวายแก่พระโมคคัลลาทั้งฝ่ายผู้คุมเขาก็ช่วยจัดให้เพื่อเจริญศรัทธาของนักโทษ
9: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
10: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมะขุดตราแซนบุรีคลองสีสม
2: แม่ซื้อยังบอกเขาเจ้าเนี่ย
3: แม่ซื้อมาแม่เสวียนเบญจปักจ้า
2: แม่เสวียนเบญจปักบ้านยังนี่
3: บ้านปักจ้า
2: บ้านปักตำบล
3: บ้านปักหมู่4ตำบลโพอำเภอพรมพิสัยจังหวัดหนองคาย
2: ครับ
3: แม่กินน้ำมงคุดมาเป็นประจำแม่มาขาดช่วง
2: ว่าแม่ร่วมทั้งเบิดนี่แม่กินมาจักปีแล
3: ้
2: ว
3: แม่หากินมาได้ปีเป็นปีแล้วมึงจะมา2ปีแล
2: ้วร่วมเบิ่งแล้วประมาณจักขวด
3: โอ้ยประมาณสายแล้ว
2: ประมาณ3สอบได้ปะ
3: จ้าแต่คันได้กินก็สบายสว่างแข้งขาก็บ่ปวดถ้าบ่ได้กินก็ปวดขาออกค้อนหูตากะคันได้กินก็ไข้แน่อยู
2: ่ก่อนกินเป็นยังไงก่อนกิน
3: ก่อนจะบ่ได้กินมีแข้งขาก็ปวด
2: ม
3: ีอ
2: ย่างนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้ปวดขา
3: ปวดขาแข้งขาก็ปวดแล้วนี่กะหายใจบ่สะดวก
2: หายใจบ่สะดวก
3: จ้าแล้วก็เป็นโรคหอบประจำมากินน้ำ
2: โรคหอบเพิดพร้อมแล้วก็ความดันเบาหวานยังมีอยู่
3: บ่มีจ้าแต่ว่านอนบ่หลับแล้วก็ทายบ่สะดวก
2: ทายบ่สะดวกหายใจบ่สะดวก
3: หายใจบ่สะดวก
2: เงินคล่องก็บ่สะดวก
3: ได้กินน้ำมังคุดแล้วสบายจ้านอนหลับดีทายก็ดีจ้าทายก็ดีแข้งขาก็บ่ปวดจ้า
2: หายใจสะดวกบ
3: ่สะดวกจ้า
2: โดยรวมก็คือดีขึ้นทุกอย่าง
3: ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้กินกับมีปวดขาเอาข้อนขาเอาข้อนขาก
2: ินมาปีกว่าแล้ว
3: กินมาปีกว่าแล้วน้ำกินไปเรื่อยๆนี่แหละ
2: บางทีเอาขวดมันไม่ใส่ละขวด
3: เย็นเอาอะไรพูดแต่
2: คอเก็บขายแล้ว
3: ไปจ้าเก็บขายแต่ว่าได้กินกับอายุ78ปีแล้วจ้า78
2: ปีนี้อายุ78แล้ว
3: 78แล้วจ้า78แล้วก็
2: ไปได้มาได้
3: แข็งแรงยางไปใส่ก็ได
2: ้
3: จ
2: ้
3: า
2: ย้อนกินน้ำมงคลบ่ทอ
3: กินน้ำมงคลนี่แหละจ้าทำไม่ได้กินนั่นกับทุกวันเงินคำเสียลูกที่ส่งมาเนาะ
2: ขอบคุณแม่หลาย
3: จ้า
2: ขอบคุณแม่เสวียนเบญจปัก
3: จ้าถ้าผู้ใดอยากกินก็กินได้จ้า
2: แม่เสวียนเบญจปัก
3: แม่เสวียนเบญจปักบ้านปัก
2: น้ำสกุลนั่นซอสตัวนี
3: ้จักแล้ว
2: ซอสทองแดงเบญจปักไหม
3: บ้านเชียงเหมือนบ
2: ่คนอยู่แถวนี้ด้วยคนน่ารับ
3: คนน่ารับแม่อยู่
2: ครับครับ
3: คนทางนี้เลย
2: ขอบคุณแม่เสวียนเลยแหละ
3: ผู้ใดอยากกินก็กินจ้า
2: เนี่ยว่าบางแง่
3: จ้าถูกสมพรปาก
2: สาธุ
3: จ้าจ้าถูกคุณมาขายก็จะเลื่อนจะเลื่อนดังก
2: ิน
3: ให้แม่อยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรง
2: ครับผม
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับ

0: 0982271275589
1: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
2: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
3: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: เมื่อนักโทษกำลังแลดูอยู่นั่นพระโมคคัลลาเจ้าท่านก็นั่งฉันขนมต้มและดื่มน้ำของนักโทษดื่มให้เขาเห็นฉันให้เขาดูเพื่อให้เขาจำภาพนี้ไว้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำนักโทษไปตัดหัวอย่างที่ประหารด้วยอานิสงส์ที่เขาได้ทำบุญไว้กับพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐปกติแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำบุญกับพระเถระที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะต้องได้ไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงเลยทีเดียวแต่เพราะว่าในเวลานั้นน่ะในขณะที่เขามองพระเถระกำลังนั่งฉันเนี่ยใจเขาก็นึกถึงนางสุรสาด้วยเพราะฉะนั้นจิตของเขาก็ไม่ดีเท่าที่ควรก็ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่ำคือเกิดเป็นรุกขเทวดาแล้วก็ไปอยู่ที่ต้นไทรใหญ่มีร่มเงาที่ภูเขามีชาวบ้านที่มีความรู้ในทางธรรมได้พูดถึงเรื่องของลูกเศรษฐีคนนี้บอกว่าในปฐมวัยนี่ถ้าเขาดำรงรักษาสกุลดีเขาก็จะได้เป็นผู้เลิศกว่าเศรษฐีคนไหนในกรุงราชคฤห์เพราะว่าพ่อแม่เขารวยมากแล้วในมัชฌิมวัยก็คือในวัยกลางคนก็จะได้เป็นเศรษฐีแล้วในปัจฉิมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีถึงแม้ว่าจะแก่ชราทรัพย์สมบัติก็ยังคงมากมายเนืองนองแล้วถ้าในปฐมวัยนี้เขาได้บวชก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าบวชในวัยกลางคนก็จะได้เป็นพระสกิทาคามีหรือว่าพระอนาคามีถ้าบวชในปัจฉิมวัยก็จะได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะความที่เขาคลุกคลีด้วยมิตรที่เต็มไปด้วยความบาปเขาถึงต้องกลายเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงเหล้ายินดีแต่ในเรื่องทุจริตผิดศีลธรรมก็เลยต้องเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงที่ว่านั้นอย่างน่าสังเวชใจยิ่งทั้งที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีทีนี้เอาเถอะเขาตายไปแล้วแล้วก็ไปเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นไทรสมัยต่อมาเทวดาที่อยู่ต้นไทรคือเทวดาลูกเศรษฐีนี่ก็เห็นนางสุรสาเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยไปเที่ยวสวนก็เกิดความรักขึ้นมาเหมือนเดิมก็เนรมิตให้เกิดความมืดแล้วก็พานางสุรสานี่ไปยังภพของตนแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันฉันผัวเมียนาน7วันแล้วก็แนะนำตัวเองแก่นางแล้วก็บอกถึงสาเหตุที่เขาได้มาเกิดเป็นลูกเทวดาในที่นี้ก็เพราะว่าขนมของนางเนี่ยเป็นเหตุที่มีโอกาสได้เอาไปถวายพระอรหันต์เจ้าพระโมคคัลลานั่นแหละเป็นเหตุให้เขาได้มาเกิดเป็นเทวดาฝ่ายแม่ของนางสุรสาเมื่อไม่เห็นนางสุรสากลับมาก็ร้องไห้วิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้ถามคนโน้นคนนี้ชาวบ้านก็บอกไม่รู้สิไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยตั้ง7วันแล้วอ่ะชาวบ้านก็แนะว่าเดี๋ยวไปหาพระมหาโมคคัลลาสิท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากท่านอาจจะทราบที่อยู่ของนางก็ได้แม่ของนางสุรสาก็รีบไปหาพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาท่านบอกว่าในวันที่7เนี่ยนางสุรสาจะกลับมาในที่ประชุมท้ายพุทธบริษัทที่วัดพระเวรวันในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมนะพระโมคคัลลาท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ฝ่ายนางสุรสาซึ่งมาอยู่ครองรักกับเทพบุตรต้นไทรนี่7วันแล้วก็เลยบอกว่าการที่ดิฉันจะอยู่ในภพของท่านเป็นการไม่สมควรเลยวันนี้เป็นวันที่7แล้วที่ท่านพาดิฉันมาเมื่อแม่ของดิฉันไม่เห็นก็ย่อมจะเศร้าโศกเป็นห่วงท่านรีบพาดิฉันไปส่งที่ท้ายพุทธบริษัทที่วัดพระพุทธเจ้าเถอะลูกเทวดาก็พานางสุรสาไปส่งไว้ที่ท้ายวัดตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังส่ง

แสดงธรรมอยู่โดยที่ประชุมไม่เห็นเทพบุตรต้นไทรนี่เลยเห็นแต่นางสุรสาคนเดียวที่ประชุมก็ตื่นเต้นสอบถามนางเป็นการใหญ่ว่าไปไหนมาพ่อแม่ห่วงหาเนี่ยอะ7วันแล้วนางก็เล่าให้ฟังโดยตลอดที่ประชุมต่างพากันสงสัยว่าอดีตลูกเศรษฐีในสมัยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่เคยทำบุญเลยทำแต่บาปมาตลอดเหตุไฉนทำบุญเพียงขนมต้มและน้ำดื่มเพียงเล็กน้อยจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรได้พอรู้เรื่องทั้งหมดก็พากันเลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังถึงเหตุผลว่าทำไมลูกเศรษฐีถึงไปเกิดเป็นเทวดาได้เมื่อตอนที่จบพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเทวดาต้นไทรคือเทวดาลูกเศรษฐีนางสุรสาและพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่นต่างก็ได้บรรลุธรรมด้วยกันทุกคนจากพุทธโอวาทเรื่องนี้ท่านผู้ฟังท่านเศรษฐีเนี่ยรักลูกไม่ถูกธรรมก็เลยไม่ให้ลูกศึกษาอะไรทั้งนั้นเป็นความโง่ของเศรษฐีแล้วก็เป็นบาปของเด็กด้วยบาปของลูกที่มาเกิดกับคนอย่างนี้ตามธรรมดาเด็กไม่มีประสบการณ์อะไรไม่ได้มีความคิดอะไรอย่างผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ควรจะทำตัวเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของลูกทรัพย์สินทั้งปวงนั้นเป็นของนอกกายถ้าไม่มีปัญญาซะแล้วมีทรัพย์มากมายขนาดไหนก็ไม่อาจจะรักษาทรัพย์ไว้ได้เผลอๆทรัพย์นั่นแหละมันจะทำลายเจ้าของทรัพย์เสียเองเพราะว่าขาดสัมมาทิฏฐิในการใช้จ่ายศิลปะวิทยาความรู้ทั้งหลายนี่เป็นขุมทรัพย์อมตะที่ติดตัวไปชั่วชีวิตควรที่จะต้องศึกษาไว้ให้มากคนที่มีวิชาศึกษาดีแล้วแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์ก็จะหาทรัพย์ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ควรจะต้องปลูกฝังให้ลูกมีวิชาซะก่อนโลกยิ่งพัฒนามากขึ้นแค่ไหนวิชาก็ยิ่งจำเป็นแก่ชีวิตมากขึ้นเพียงนั้นไม่ควรจะมองข้ามไปเป็นอันขาดแล้วอย่างที่สองก็คือการคบเพื่อนดีมีคุณในโลกนี้มีทั้งคนดีคนชั่วทีนี้ถ้าคบมั่วก็จะพบแต่คนชั่วทั้งเมืองละเพราะว่าคบคนชั่วนี่มันสนุกคบคนดีไม่ค่อยพาไปที่สนุกอะไรพาไปวัดไปวาบ้างพาไปอ่านหนังสือนั่งหาเรื่องวิชาการเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สนุกเหมือนกับคบคนชั่วเพราะฉะนั้นในการคบคนก็ต้องเลือกคบแต่คนดีผู้ที่คบอยู่แล้วเนี่ยถ้าคบกับคนดีก็นับว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดไปคบกับคนชั่วก็ควรจะรีบตีจากให้ห่างเขาไว้เพราะว่าคนชั่วนำแต่ปัญหานานาชนิดมาให้แล้วแต่ละอย่างก็แก้ไขยากถ้ายังไม่เลิกคบกับคนชั่วในที่สุดตัวเรานี่แหละก็จะต้องกลายเป็นคนชั่วเสียเองเรื่องที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าในการทำบุญหรือว่าทำบาปก็ตามที่เราทำไว้น้อยๆนั่นแหละเวลาให้ผลเนี่ยมันให้มากเพิ่งเห็นตัวอย่างลูกเศรษฐีเนี่ยทำบุญเพียงขนมต้มสี่ลูกกับน้ำดื่มเท่านั้นก็พาให้ขึ้นสวรรค์ได้ง่ายได้ถ้าหากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องผู้หญิงโสเภณีซะก่อนตอนดับจิตก็มีหวังจะได้ไปเกิดในสวรรค์ที่สูงกว่านี้เหนือสิ่งใดทั้งหมดคือผู้ที่เราถวายทานเนี่ยก็ต้องเป็นพระดีโดยเฉพาะพระเถระโมคคลานี่ท่านเป็นพระอรหันต์บุญก็จะยิ่งมากเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นชาวพุทธว่าทายกทายิกาที่ดีก่อนที่ท่านจะทำบุญทำทานอะไรนอกจากวัตถุทานของท่านจะบริสุทธิ์คือหามาได้ด้วยความสุจริตแล้วก็ต้องคำนึงถึงฝ่ายผู้รับด้วยคือผู้รับจะต้องมีศีลมีคุณธรรมผลแห่งทานของท่านจึงจะมีอานิสงส์มากครับ

0: ักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบัดเข้าควบเมื่อยล่าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงนะพ่อ
3: ครับ
2: ถามพ่อชื่อไหนพ่อ
3: ชื่อสมนึกครับ
2: พ่อสมนึกนามสกุล
3: เพชรพันธ์ครับ
2: นามสกุล
3: เพชรพันธ์
2: เพชรพันธ์ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: 317
2: ครับบ้านบ้านลนนะครับครับตำบล
3: ตำบลนั่งแดด
2: เอ๊ะอยากถามคุณพ่อว่าที่ก่อนเมื่อกี้นามสกุลนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: โอ้ผมก็ปวดขาปวดหลังปวดแอว
2: ครับ
3: โอ้เอาเลยเก้าเลยผมเป็นโดนเรื่องปวดขานี่ก็เป็นว่าโดนผมสิเก็บช่วงนี
2: ้ครับ
3: เจ็บเจ็บแล้วมันสิเจ็บมันนี่ยามนอนนี่มันสิพลิกบ่ได้นะเดี๋ยวนี้มันพลิกง่ายขึ้นลุกขึ้นคือจังเฮางัดข้อแบบสิขึ้นมาแบบสิแบบเฮาออกอีหยังเข้าออกกำลังเนาะยามมื้อเช้านี่มันก็บ่เก็บเนาะปกตินี่มันพลิกโตนี่มันต้องแขนศอกเท้าจึงสิพลิกได้ก็ต้องโอ้ยเด้เดี๋ยวนี้มันก็พลิกได้ธรรมดา
2: หลังจากที่กินน้ำมังคุดนี่เนาะ
3: ครับสุดมาตัวนี่ว่า
2: ครับร่างกายก
3: ็ทรงมาเรื่อย
2: ๆครับ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ย่ามนอนมันก็บ่ปวดมันสบายคือย่ามนอนย่ามนอนน่ะ
2: นอนหลับสบายดีเด้
3: ครับหลับก็หลับง่าย
2: หลับง่ายบ่คือแต่เก่า
3: โอ้ยกินแซ่บบ่คือแต่กี้
2: ตะกี้นี่นอนบ่ได้ติพ่อปวด
3: มันปวด
2: ครับ
3: ทั่วสิหลับได้โอ้ยปิ่น
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้ค่ําคืนนี่บ่เป็นกังวล
2: บ่กังวลเรื่องนอนหลับ
3: คิดเดือดร้อนเลยย่ําคืนเนี่ย
2: แล้วก
3: ็เฝ้าปวดวนเข้าไปบ่คือแต่ก่อน
2: ครับ
3: แต่ก่อนสิกินหั่นแต่ก่อนบ่ทันได้กินหั่นโอ้สิว่าปวดแท้แล้ว
2: ครับ
3: เป็นตาลูกเอียงนี่มันเป็นมาโดนน้ำ
2: ครับ
3: เป็นมาจะง่อยได้เมียคนแรกแล้ว
2: ครับ
3: ได้เมียตั้งแต่อายุ25เนาะ
2: ครับ
3: เป็นหลายปีแล้วอายุ25เนาะ
2: ครับ
3: เป็นตาลูกเอียงเนี่ย
2: ครับ
3: โอ้คิดว่าย่างไปซ้ำนี่ซ้ำเสานี
2: ่ครับ
3: ได้นั่งวนต่อไปปวดตาลูกเอียงเนี่ย
2: ครับ
3: เติมเป็นใหม่
2: ๆครับ
3: เดี๋ยวนี้มันก็ไข้มาแน่แล้ว
2: อ๋อรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่เนาะ
3: ย่ำค่ำย่ำคืนมากกว่านอนสบาย
2: ครับนอนหลับได้เร็วขึ้น
3: โอ้แซ่บโอ้เราเรื่องกินข้าวนี่บ่อยากฟัง
2: กินข้าวแซ่บ
3: กินข้าวจังกัน
2: ครับ
3: ว่าแซ่บ
2: ครับ
3: แซ่บกินข้าวเลยแต่ก่อนเราบ่ค่อยขึ้นยาเราเข้าแต่ว่าก็กินอยู่กินพออยู่ได้แต่ว่ามาพักนี่ละ
2: ครับ
3: กินแซ่บแท้ละ
2: ครับอ๋อหลังจากกินน้ำมังคุดนี่เนาะ
3: ครับ
2: ร
3: ับก็รับดี
2: ครับ
3: ไม่ว่าแม่นผู้ใดเอาใหม่ไปแย่ด่ากับบุคคลเมื่อเด้อคันได้รับ
2: รับสนิทเนาะครับเอ้พ่อเป็นต้นลูกหมากพ่อมเด้อครับ
3: เป็นต้นลูกหมาก
2: ครับเป็นมาโดนพ่อ
3: โอ้ต้นลูกหมากนี่3 4ปี5ปีมาแล้ว
2: หลังจากดื่มน้ำมาคุณแล้วเป็นได้พ
3: ่อบ่คัด
2: ครับบ่คัดคือแต่เก่า
3: บ่คัด
2: เ
3: จ้าก็สิพยายามนี่ล่ะสิละสิมะเร็งใส่ต้นลูกหมากนี่ล่ะพอสิสั่ง
2: แต่ว่าก็รู้สึกต่างขึ้นอยู
3: ่ครับ
2: เดินบ่ขัดคือแต่เก่า
3: บ่ครับ
2: ครับ
3: บ่ปวดบางเทื่อมันสิรู้สึกปวดเด
2: ้รู้สึก
3: ยางเฮายางบ่เท่านะ
2: ครับแม่นเฮาเฮ็ดงานอยู่เลยครับครับ
3: หมดแล้วก็สิสั่งมาอีกอยู
2: ่ครับว่าดูแลร่างกายเจ้าของเนาะพ่อเนาะครับ
3: คิดว่ามันก็ดีในสุขภาพนี่แหละ
2: ครับครับ
3: บอกว่าถือเฮาฮู้ว่าตัวเฮากินตัวนี้แล้วเฮาถือแล้ว
2: ครับรู้สึกในตัวเจ้าของ
3: อยู่ในตัวเฮานี่ล่ะ
2: ครับครับทํางานได
3: ้จิตใจก็วู้ผ่องใส
2: ครับอารมณ์ดีนะพ่อเนาะ
3: ดี
2: แต่นี่พี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามพ่อแวะมาหาได้นะพ่อเนาะมาปรึกษาได้ว่า
3: ปรึกษาได้ถามได้แล้ว
2: ครับว่ากินดีเป็นจังได๋แนะนํากัน
3: ครับ
2: ที่เว้ามานี่เป็นความจริงนะพ่อเนาะ
3: จริงหมดแล้ว
2: ครับบ่มีมาเตรียมก่อนนะพ่อเนาะ
3: คันว่าดีเฮาสิมาสั่งกินดูปานนี้บ
2: ่ครับ
3: มาสั่งกิน
2: พ่อกินมาแต่ขวดละครับนี
3: ่โอ้ยอันนี้ขวดที่เก่าติยาย
2: อ๋อครับสั่ง3ชุดเนาะ ครับมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให
4: ้ขอบคุณครับ
2: พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: นะจาปิวิเตนะชรังวิหันติแปลว่ากำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้เมื่อความแก่ชรามาบังคับจะเอาทรัพย์มากมูลมาทูลหัวเข้าต่อสู้หูตาชรามัวดูหน้าหัวเต็มทีไม่มีทางจะเอาสิ่งใดๆที่ในโลกมาแก้โรคกายาชราขวางถึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธีไม่มีทางชราร่างดุดันมันไม่ยอมพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติอดีตเจ้าอาวาสวัดชากมะกรูดประพันธ์ครับพระท่านบอกว่าคนเราเมื่อใกล้ตายในจิตส่วนนั้นจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกนะในรายที่เป็นความตายแบบธรรมดาคือเจ็บไข้ได้ป่วยครั้นเมื่อถึงแก่ความตายวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างที่เป็นกายเนื้อแล้วไปเกิดใหม่ทันทีแต่ว่าจะเกิดเป็นอุปาติกะที่อยู่ในภูมิแห่งเทวดาภูมิแห่งการไปเกิดเป็นมนุษย์ ภูมิที่เป็นสัตว์นรกซึ่งแบ่งออกเป็นเปตภูมิกับสัตว์นรกที่ถูกทรมานอย่างสาหัสในนรกขุมต่างๆแต่สำหรับรายที่ตายแบบผิดปกติธรรมดาคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ตายด้วยเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าไฟดูดตายถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายที่เรียกกันว่าตายโหงนะครับวิญญาณนี่จะไม่ไปตามภพภูมิที่ควรจะเป็นที่ว่ามาแต่ต้นนี่แหละหากแต่จะวนเวียนอยู่ในโลกแห่งชีวิตหลังความตายไม่อาจจะหลุดพ้นไปสู่วิถีแห่งวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดได้ตามปกติดวงวิญญาณเหล่านี้แหละที่มักจะก่อเรื่องราวอันน่าขนพองสยองกล้าวแก่ผู้คนจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาดังรายของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับวัดบ้านแผนเมื่อ20ปีมาแล้วแม้กระทั่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลืมชื่อของเธอไปจากความทรงจำวัดบ้านแผนนี่อยู่ในตัวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดราชเล็กๆที่ชาวอำเภอเสนารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวัดที่ผีดุชะมัดญาติเลยขาดการพัฒนาและรกร้างเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งในเขตอำเภอเสนานวัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอก็คือวัดสามกอวัดสามกอเป็นวัดที่รุ่งเรืองแต่ด้านหลังที่เป็นป่าช้าเก่าก็คือแดนประหารนักโทษด้วยการตัดคออีกทั้งการคมนาคมไปมาหาสู่สะดวกทำให้วัดบ้านแผนซึ่งแม้จะอยู่ในอำเภอเสนาก็จริงแต่การเข้าออกลำบากหน้าน้ำแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยลืมไปได้เลยแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเจ้าคณะอำเภอเสนาซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านสร้างตำนานการลงตะกรุดดอกไม้ทองสร้างชีวิตใหม่ให้กับบ้านแผนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยแต่ถึงยังไงน้ำก็ยังคงท่วมรอบวัดอยู่ดีแต่คนจะเอาตะกรุดนะท่วมแค่ไหนก็ไปย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือ20ปีก่อนโน้นมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดบ้านแผนมีชาวบ้านไปพบศพผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าปกหมกป่าหญ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนาเจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานและแพทย์โรงพยาบาลเสนาก็ร่วมกันชันสูตรพลิกศพลงประจำวันโดยพบหลักฐานเพียงว่าผู้ตายชื่อนางสาววันเพ็ญรอดพร้อมทางร้อยเวรเจ้าของคดีก็ติดต่อนายทองคำสับปะเหร่อวัดบ้านแผนซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดมานำศพไปเก็บไว้ในกุฎังท้ายวัดเพื่อรอญาติมาติดต่อเพื่อจะได้รายละเอียดของคดีเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ตายเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่ามาถูกฆ่าตายที่นั่นปรากฏว่าแม้จะประกาศหาญาติทั้งทางหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่หลายวันก็ไม่มีผู้ใดมารับเป็นญาติศพก็เลยอยู่ในโกดังวัดบ้านแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งกับวัดบ้านแผนว่าศพของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมเป็นศพรอคลี่คลายคดีเป็นศพที่จะทำพิธีชาปนกิจไม่ได้ด้วยเป็นหลักฐานทางคดีจะประกอบพิธีชาปนกิจต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำหน่ายคดีซะก่อนถึงจะประกอบพิธีชาปนกิจได้สัปเหร่อทองคำก็เลยต้องสะกดวิญญาณอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้อาละวาดแต่กระนั้นก็ตามความเฮี้ยนของวิญญาณคุณวันเพ็ญก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วเขตวัดบ้านแผนและทั่วอำเภอเสนาจนล่ำลือว่าเฮี้ยนหนักเริ่มจากการโจทย์จันกันก่อนว่ามีเสียงผู้หญิงลึกลับร้องโหยหวนตอนกลางคืนดึกๆจนคนที่อยู่ใกล้วัดบ้านแผนพากันขนหัวลุกไปตามๆกันเรียกว่าใครผ่านวัดบ้านแผนตอนค่ำๆแล้วก็เป็นต้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนนี่แหละจากเสียงร้องก็กลายเป็นว่ามีการหลอกหลอนเพิ่มเข้าไปด้วยจนทำให้แม้แต่พระเนนในวัดพอค่ำลงก็ไม่อยากจะลงจากกุฏิเพราะกลัวจะไปเจอวิญญาณคุณวันเพ็ญเข้าคงจะต้องวิ่งกันจีวรปลิวให้เป็นเรื่องน่าอับอายถ้ารู้ไปในหมู่ญาติโยมจากการพบกับท่านมหาดำซึ่งตอนนั้นบวชเป็นเนนท่านเป็นหนึ่งในผู้ประสบกับเสียงร้องขอส่วนบุญของคุณวันเพ็ญท่านมหาดำท่านได้ย้อนความหลังว่าตอนนั้นสองทุ่มกว่าท่านกับศิษย์วัดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประมาณ 7-8 คนเดินลงจากกุฏิเพื่อออกนอกวัดไปซื้อของจำเป็นหลายอย่างที่ต้องเดินกันเป็นกลุ่มก็เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าคำเล่าลือเรื่องผีคุณวันเพ็ญเนี่ยทำให้เกิดความสยองขวัญทั้งพระทั้งเนนกลางคืนจะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจพอออกเดินจากกุฏิซึ่งตอนนั้นวัดบ้านแผนยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันมีแต่ต้นไม้รกครึมเสียงสุนัข ก็เริ่มหอนวนมาจากด้านหน้าวัดจนมาทางที่กุฎังเก็บศพแล้วก็เงียบไปตอนนั้นสามเณรดำเดินนำหน้าพอเดินมาตรงที่ตั้งของกุฎังเก็บศพ ก็มีลมพัดมาถูกตัวเย็นวาบเลยเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงท่านบอกว่ามันเป็นเสียงร้องที่ดังชัดเจนแต่ว่าช้าเนิบหน้าผิดปกติเสียงนั้นร้องบอกว่าช่วยด้วยแต่ว่าร้องยาวสามเณรดำชะงักกึกเลยเด็กวัดก็ชะงักมองหน้ากันลึกหลักลึกหลักสามเณรดำกระซิบถามพวกเด็กวัดว่าได้ยินเสียงอะไรเปล่าเด็กวัดบอกได้ยินคนร้องให้ช่วยสามเณรดำก็อุ่นใจว่าได้ยินกันทุกคนเพราะเสียงเงียบก็ออกเดินก็มีเสียงร้องให้ช่วยอีกคราวนี้ชัดเจนเลยดังมาจากโกดังเก็บศพแน
4: ่พ่อแม่ค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อแม่จะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อแม่ลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีย
0: าหม่อง3กระปุกนะคะ
4: เพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อแม่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อแม่มีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: รคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบองไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามเมื่อเช้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ท้องหน้าที่ทุกโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเงินเงินเงิน
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ชุมชนที่คุณประกอบพักอาศัยอยู่นี่เป็นชุมชนขนาดกลางมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งคอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวชุมชนที่มี200กว่าหลังคาเรือนการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ผ่านมาก็มีการแจกเงินหัวละ100โดยให้เลือกประธานและคณะกรรมการแบบยกชุดหลังจากได้คณะกรรมการชุมชนใหม่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็มีการสรรหาบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการวัดแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปแต่ว่าชาวชุมชนก็พอมองออกว่าใครจะได้รับการเลือกอยู่ในใจแล้วการคัดหรือว่าสรรหาคณะกรรมการวัดมีการแข่งขันกันชนิดปุ่นตลบไม่แพ้การเลือกตั้งกรรมการชุมชนหลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีผลประโยชน์ตามมาเนื่องจากวัดมีผู้คนมาทำบุญเยอะและที่ดินบางส่วนก็ให้เอกชนเช่าทำมาค้าขายมีรายได้เข้าวัดแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นเงินมากโหอยู่คณะกรรมการวัดไม่มีเงินเดือนแต่มีเบี้ยเลี้ยงให้เมื่อวัดมีงานหรือว่ามีการเรียกประชุมนอกจากนี้ยังมีข้าวสารและอาหารแห้งที่ญาติโยมมาทำบุญแล้วก็คณะกรรมการก็จะแบ่งกันเอากลับบ้านอย่างไม่กลัวขี้กลากจะกินหัวทีเดียวผลประโยชน์นี้เองที่ทำให้หลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีเงินเบี้ยเลี้ยงและข้าวของติดไม้ติดมือกลับบ้านหลังจากคัดเลือกกันเองในหมู่กรรมการแล้วก็นำไปเสนอกับท่านพระครูเจ้าอาวาสต่อไปท่านพระครูก็ไม่มีความเห็นโต้แย้งอะไรเมื่อคณะกรรมการวัดเสนอชื่อมาท่านก็ว่าตามนั้นคณะกรรมการชุมชนก็มีแล้วคณะกรรมการวัดก็เลือกกันเองใหม่จนครบเหมือนกันแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นทั้งกรรมการชุมชนและกรรมการวัดคือนายประจักษ์หรือว่านายอ้วนซึ่งอดีตเคยรับราชการแต่ถูกไล่ออกด้วยข้อหาทุจริตต่อหน้าที่นายประจักษ์เป็นกรรมการชุมชนมา3สมัยแล้วแล้วก็เป็นกรรมการวัดมาหลายปีตั้งแต่ยังรับราชการอยู่จนกระทั่งถูกไล่ออกโดยส่วนตัวแล้วนายประจักษ์ไม่ได้เป็นญาติกับท่านพระครูเจ้าอาวาสแต่ก็เป็นคนที่ท่านพระครูมอบความไว้วางใจให้ดูแลกิจการของวัดมาโดยตลอดเพราะนายประจักษ์จะว่าไปแล้วก็เป็นคนมีความรู้เพราะเรียนจบปริญญาตรีคือเรียนสูงกว่ากรรมการวัดคนอื่นๆทางวัดต้องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็จะเรียกประชุมกรรมการวัดลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากเห็นชอบก็มอบหมายให้นายประจักษ์ดูแลเรื่องเงินจัดซื้อจัดจ้างแล้วนายประจักษ์ก็ไปจัดการตามนั้นการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าหัวคิวนายประจักษ์ก็ได้ทั้งเงินวัดและเงินเปอร์เซ็นต์จากบริษัทห้างร้านเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งให้กรรมการคนอื่นๆบ้างนิดหน่อยเป็นการปิดปากซึ่งก็ได้ผลเพราะกรรมการวัดแต่ละคนไม่มีใครยอมเหนื่อยฟรี กินเงินเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าหัวคิวจากบริษัทห้างร้านยังพอว่าแต่นี่เล่นกินเงินวัดอีกด้วยว่ากันว่าตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตเฝ้าวัดอยู่กับความทุกขเวทนาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าข้าวของอะไรหากได้มาโดยมิชอบแล้วก็ย่อมไม่เกิดผลดีกับตัวเองและคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนนายประจักษ์เองก็มีบทเรียนมาแล้วจากการรับราชการก่อนจะถูกไล่ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่จนถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนแต่นายประจักษ์ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าแค่ถูกไล่ออกจากราชการเท่านั้นไม่เหมือนคนอื่นๆที่นอกจากจะต้องถูกไล่ออกหรือปลดแล้วยังถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดถึงขนาดต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยส่วนตัวแล้วคุณประกอบกับนายประจักษ์ก็รู้จักกันพอสมควรเขามาขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนและทางวัดคุณประกอบก็ให้ความร่วมมือด้วยดีทุกครั้งงานบุญงานกุศลที่ทางวัดจัดอย่างเช่นงานบุญประจำปีต้องอาศัยแรงชาวชุมชนไปช่วยกันแต่งสถานที่อะไรขาดก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมด้วยเงินของวัดโดยความเห็นชอบของกรรมการวัดแล้วนายประจักษ์ก็เป็นคนไปจัดซื้อจัดหามาด้วยตัวเองการจัดซื้อนี่ไม่ใช่เงินหลักร้อยหลักพันแต่เป็นเงินหลักหมื่นบินเงินสดเป็นบินผีระบุตัวเงินมากเกินความจริงไม่สมกับสิ่งของที่ได้มาแต่กรรมการวัดทุกคนก็ไม่มีใครทักท้วงเพราะว่าสมประโยชน์ด้วยกันเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการวัดเห็นพ้องต้องกันมาทางวัดน่าจะมีหอระฆังใหม่แทนหอระฆังเก่าแม้ว่าท่านพระครูเจ้าว่าจะเห็นว่าสภาพยังดีอยู่แต่ก็ขัดกรรมการวัดไม่ได้ก็เลยว่าไปตามนั้นนายประจักษ์ที่ดูแลเรื่องการเงินก็ไปติดต่อผู้รับเหมารายหนึ่งแล้วก็พากันมาดูสถานที่พร้อมกับแบบแปลนหอระฆังรูปทรงใหม่ที่ทำจากปูนเพื่อให้ทันสมัยจากนั้นก็ตกลงราคากันเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ 300,000 บาทกำหนดเวลาให้ครึ่งปีซึ่งถือว่านานเกินไปแต่ก็เผื่อไว้เพื่อจะได้ฉลองหอระฆังพร้อมกับงานประจำปีของวัดที่จะมาถึงเงินงวดแรกที่ผู้รับเหมาขอเบิกไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 100,000 บาทถ้วนพอวันรุ่งขึ้นก็เอาทรายเอาหินเอาปูนซีเมนต์มาลงพร้อมกับคนงาน 5-6 คนคุณประกอบไม่เห็นแบบแปลนหอระฆังแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานร่วมครึ่งปีแล้วก็ไม่น่าแพงถึง 300,000 บาทแม้แต่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็พากันออกปากว่าแพงเกินความเป็นจริงตั้งเยอะบ้านคุณประกอบก็เปิดต้อนรับเพื่อนบ้านและคนรู้จักทุกวันใครมีเรื่องอะไรเอามาพูดคุยกันบางครั้งก็ถกเถียงเอาชนะค้าคานกันก็มีพอกับร้านกาแฟยามเช้าจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านตั้งชื่อบ้านคุณประกอบว่าสภา5แยกวัดอื่นเขาสร้างกันไม่เกิน 200,000 แต่นี่ปาเข้าไปตั้ง 300,000 สงสัยงานนี้มีนอกมีไงแน่ๆเลยเงินตั้ง 300,000 ซื้อที่สร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับในวินัยที่มาเนี่ยเขาเป็นคนออกความเห็นขึ้นมาลุงคำก็บอกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะคนที่กินวัดมันบาปมันกรรมตายไปแล้วก็เป็นเปรตเฝ้าวัดพวกเราไม่เข้าไปวุ่นวายดีแล้วพวกกรรมการวัดนี่แหละตัวดีคิดดูสิหอระฆังที่ใช้ทุกวันนี้สภาพก็ยังดีอยู่เลยเสาแต่ละต้น2คนโอบมดปลวกก็ไม่มี
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกูตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
2: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองหานมาอยู่กับพระคุณเจ้าองค์หนึ่งรูปหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าซื้อยังครับพระคุณเจ้า
3: สมพร
2: พระคุณเจ้าซื้อสมพร
3: สมพรจันทุปโม
2: จันทุปโม
3: เจ้าวาด
2: เจ้าวาดวัดยังนี
3: ่ดอนสวรรค์
2: เจ้าวาดวัดดอนสวรรค์
3: พระหนองหาน
2: ตำบลยังฮะ
3: ตำบลพักตบ
2: ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอันหลวงปู่ฉันมาทั้งเบิดจักขวดแล้วครับ
3: โอ้ยหลายหลายหลายหลาย
2: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้ว
3: 70
2: ปีแล้วนึกว่า61 62ครับฉันมาหลายปีแล้วถ้านับเป็นขวดนี่หลายกระสอบแล้ว
3: ไปบ้างแม่นเบิดเลยแถวนี
2: ้ใหญ่รอบบ้านละติ
3: เออใหญ่เออ
2: ครับผมอันก้อนกินนั้นมีปัญหาสุขภาพยังบ
3: ่
2: ก้อน
3: กินบำรุงบำรุงร่างกายซื้อดอก
2: โอ้บำรุงร่างกาย
3: มื้อยังมื้อยัง
2: เราประทับใจจังใดนำมังคุดเฮา
3: ประทับใจ1
2: 1
3: มันสันอาหารเย็นสันเขาแซ่บ
2: สันเขาได
3: ้เออเท่าไร
2: นอนนอน
3: สบาย
2: นอนสบาย
3: รับดีปานนั้น
2: ดี
3: เออ
2: ทายกับคล่องบ
3: ่สบายช่วงนี้
2: คือในร่างกายเฮานี่คือสมดุลเบิดแล้วทุกอย่าง
3: สมดุลทุกอย่าง
2: อ๋อ
3: ขนาด70ยังไปได้ยังสบายนะ
2: เออ
3: น
2: อนทําบัดทําบัดตาดอยู
3: ่สบาย
2: นึกว่าพระพานมเล่นหน่อยหันหามาจังว่าเป็นปูครับ
3: เอออืออายุก็หลายแล้วละ70แล้ว
2: 70แล้ว
3: 70ปีแล้ว
2: อ๋อหลวงปู่ฉันมา
3: โอ้สายหลายแล้วหลายแล้ว
2: หลายแล้ว
3: คือบ่ต้องว่านั่นดอก
2: รักร้อยขึ้นแล้วดับมาตลอด
3: เออเบิดเป็นหมื่นบ่ได้คันเบิ่งกันแล้ว
2: อ๋อครับครับ
3: หมื่นกว่าบาทพุ่นครับเพราะมันเป็นตะโพดตะปีหาดโอ้ตะปีเออ
2: หาได
3: ้มัน52 53บ
2: ่โอ้ฉันมาหลายหมื่นแล้วซะนะ
3: หลายหลายแล้ว
2: เออแต่ว่าเพื่อสุขภาพเฮาบ่ต้องไปโรงพยาบาล
3: เอออันก็มันกันบางมันหูจักคักคือปี6 65โอนบ่6กันเนี่ยบางได้ใดบาง6364เนี่ย
2: 6364
3: เออ
2: เป็นยังไง
3: หูจักคัก
2: หูจักคัก
3: มันดีเออตะกี้กินสไลด์แดงนี
2: ่โอ้
3: สไลด์แดง
2: กินอย่างอื่น
3: เออสไลด์แดงอยู
2: ่บัดนี้เฮามาม
3: ันแพงพวกก็เลยหันมาทางนี้ก็เลย
2: หันมาทางนี้ก็เลยถือกับทานเฮาพอดี
3: โอ้ย
2: ก็เลยตามตลอด
3: สุดยอดเลย
2: เอาขอบคุณขอบคุณเจ้าหลายๆนะครับที่มีโอกาส
3: ดูว่าเป็นยังดอก
2: ได้อุดหนุนลูกหลาน
3: เอาไปจำหลามบ่มีหยังดอกก็ซื้อให้โยมพันนำมานำนะโยมบ่มีเงินก็ซื้อให้เจ้านำ
2: ให้เจ้าทำท่านไปนำเนาะ
3: ไว้เห็ดแต่เห็ดทุกอย่างนี
2: ่ครับ
3: ให้เจ้าบ่สบายก็ให้เจ้าไปกินไปนั่น
2: ก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่สมพรเจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณหลายๆครับหลวงปู่
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุด
2: ตราแซนบุรี
1: ช่วยกระจายเลือด
2: กระจายลม
1: อารมณ์ดี
2: กระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
2: ้ถ่ายคล่อง
1: ท้องเบา
2: บรรเทาความเมื่อยล้า
1: แข็งแรงสดชื่น
2: คืนความปึงปัง
1: น้ำมังคุด
2: ตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
1: น้ำมังคุด
2: ตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-8172-7589
4: เออก็ได้กินอย่างนี้เองอะพวกมันถึงอยากเป็นกรรมการวัดกันนักผมน่ะไม่อยากเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นแหละเอ็งเป็นคนที่อื่นนะไอ้วุฒิพวกมันน่ะมีญาติพี่น้องเยอะลากกันเข้าเข็นกันเข้าไม่มีเส้นไม่มีสายต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีทางได้เป็นหรอกผมบอกแล้วไงลุงว่าผมไม่อยากเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมีใครนินทารับหลังการก่อสร้างหอระฆังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรใหม่ๆคนงานก็มากันหลายคนแต่พอผ่านไปได้ไม่ถึง2อาทิตย์จำนวนคนงานก็ลดลงบางวันก็มีแค่2คนเท่านั้นเองเพราะว่าไปทำที่อื่นกันเนื่องจากผู้รับเหมาได้เหมางานเอาไว้หลายที่พอขึ้นเดือนที่3ผู้รับเหมาก็ขอเบิกเงินอีกงวดนึงเป็นเงิน 100,000 บาทเหมือนครั้งแรกขณะที่งานก่อสร้างทำได้ประมาณสัก 20% เท่านั้นโดยที่กรรมการวัดก็ไม่ได้ทักท้วงเลยแต่อย่างใดเหมือนกับเป็นการสมยอมหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเพราะว่าเงินงวดแรกที่ขอเบิกไปน่าจะได้เนื้องานมากกว่านี้นายประจักษ์และกรรมการวัดทุกคนมีส่วนได้กับเงินก้อนนี้แต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยว่าแต่ละคนได้เงินจำนวนเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาคุณประกอบแล้วก็เพื่อนบ้านที่มอง

0: ที่ลื่นล้มในห้องน้ำทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนถัดมาแค่2อาทิตย์นายประจักษ์หรือว่านายอ้วนก็ขับรถยนต์เสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็มีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเช่นเดียวกับนายขจรที่ต้องให้ลูกเมียหิ้วปีก3คนนี้มีผลกรรมต่างวาระกันในช่วงระยะเวลาไม่ถึง2เดือนแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเบิกเงินสร้างหอระฆังงวดสุดท้ายแต่ที่สำคัญคือทั้ง3คนนี้เป็นเครือญาติกันคือนายประจักษ์กับนายขจรต่างเป็นน้องเขยของนางพิมลทั้งคู่ส่วนกรรมการวัดคนอื่นๆที่ยังไม่เป็นอะไรก็หนาวหนาวร้อนร้อนจนบางคนต้องขอยุติบทบาทของการเป็นกรรมการวัดไปหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้3คนนี้ต้องมีอันเป็นไปก็เพราะโกงกินวัดนั่นเองแหละครับ
1: มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมครับคุณประเทืองในตอนเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กวัดบ้านโคกอยู่กับหลวงตาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนมากพี่น้องก็มีหลายคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินหลวงตาก็เลยเอาไปอยู่ด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นน่ะเป็นผู้หญิงกันหมดมีคุณประเทืองนี่เป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยไปอยู่ที่วัดช่วงนั้นแกอายุ78ขวบที่วัดมีตาแก่คนนึงแกมาอาศัยวัดอยู่มาจากไหนไม่มีใครรู้แต่หลวงพ่อก็เมตตาให้แกอาศัยอยู่ได้นอนในกุฏิเก่าที่ว่างอยู่ห้องนึงอยู่ทางท้ายๆศาลาเก่าแล้วก็น่ากลัวมันเงียบตรงนั้นแกอยู่ที่กุฏินั้นคนเดียวแกไม่กลัวอะไรเลยตาคนนี้บางคนเขาเรียกแกลุงบางคนก็เรียกตาแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อแกชื่อตาซ้อนตาซ้อนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าเนื้อตัวแกร่งแข็งแรงผิวคล้ำวันๆไม่ค่อยใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าพระท่านจะเรียกใช้ไหว้วานส่วนตอนเช้าแกออกไปบิณฑบาตกับพระชาวบ้านเขาเห็นแกไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เขามีเสื้อผ้าเก่าๆเขาก็จะให้แกก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกางเกงถ้าที่วัดมีงานแกก็จะช่วยเขาทำงานสารพัดสารเพถ้าเป็นงานศพเวลาเผาศพแกก็จะเป็นผู้ช่วยสัปเหร่อแต่ละงานก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งกินกันแกก็คอเหล้าอยู่แล้วแกก็เลยชอบงานพันอย่างนี้อย่างมากเลยคุณประเทืองเคยได้ยินแกพูดกับสัปเหร่อว่าถ้าที่วัดมีงานทุกวันนะคงจะมีเหล้ากินทุกวันนะคุณประเทืองแอบเห็นแกซ่อนขวดเหล้าเก็บไว้ในกุฏิของแกด้วยแกคงจะเอาไว้กินเวลาที่วัดไม่มีงานพออยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆหลวงตาใช้คุณประเทืองไปเก็บผักตำลึงที่หลังวัดท่านจะเอามาตำทาแก้ลมพิษที่ขึ้นตามแขนน้องท่านคุณประเทืองก็แอบไปเห็นตาซ้อนเนี่ยทำลับๆล่อๆอยู่แถวสระน้ำเอ๊ะแกกำลังทำอะไรอยู่นะก็เกือบจะเดินไปหาแกอยู่แล้วแต่พอดีเห็นแกกำลังหักคอปลาช่อนตัวนึงตัวเบ้อเลยแกก็เลยชะงักเพราะว่าสระน้ำใหญ่นั้นหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ให้ใครไปจับปลาจับปูกุ้งหอยมากินท่านถึงกับให้คนเขียนป้ายไปปักเอาไว้ตัวหนังสือสีแดงตัวโตมองเห็นชัดแต่ไกลเลยเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์แต่ทำไมตาซ้อนมาฝ่าฝืนมาจับปลาในสระพอฆ่าปลาแล้วแกก็รีบเก็บคันเบ็ดซ่อนในป่าแล้วก็เอาปลาตัวนั้นกลับเข้าวัดไปคุณประเทืองก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มองดูร่างเล็กๆของแกลับหายไปทางกุฏิที่แกพักอาศัยอยู่คุณประเทืองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวแกจะโมโหเอาเวลาแกโกรธใครนี่แกจะน่ากลัวมากตาจะจ้องเป๋งนะคุณประเทืองเคยเห็นมาแล้วแกไม่พอใจไอ้เล็กเด็กวัดลูกศิษย์หลวงตาบวยมันไม่ยอมแบ่งแกงไก่ใส่หน่อไม้ให้แกเดือดดาลมันมากเลยชี้หน้าอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ตายว่างั้นไอ้เล็กนี่กลัวหัวโหดเลยตอนหลังแกอยากได้อะไรต้องแบ่งให้แกหรือไม่ก็ยกให้แกเอาไปกินทั้งหมดเลยมีวันหนึ่งแกอยากจะกินข้าวต้มมัดคุณประเทืองได้มา2มัดกะว่าจะเอาเก็บไปให้น้องๆสักคนละกลีบแกก็เกิดมาเห็นข้าวแกชี้มือทันทีพูดว่าเอามาแบ่งกันมั่งดิคุณประเทืองก็บอกจะเอาไปให้น้องแกมองจ้องเป๋งเลยตาลุกโชนก็เลยต้องรีบยื่นให้แกไปมัดหนึ่งแกก็คว้าหมับเอาไปเด็กวัดทุกคนไม่มีใครกล้าขัดใจแกเลยอีกวันหนึ่งต่อมาไม่นานคุณประเทืองไปที่กุฏิแกไม่ใช่อยากจะไปแต่หลวงพ่อใช้ให้ไปเรียกจะให้แกไปซื้อยาที่ตลาดคุณประเทืองไปที่นั่นแต่ไม่เจอตัวแกไม่อยู่ก็เดินตามหา

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
3: วัดสุคันธวาสบ้านนนหอม
2: บ้านนนหอมนะคะ
3: ตำบลร่มกออำเภอบันทุนจังหวัดอุดร
2: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
3: ่สมัยยะโสธโร
2: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
3: นี่คือดวงทวาร
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไขมัน
2: ค่ะ
3: ไขมัน
2: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
3: ่ท่านกวดแรกนี่มีนิ้วลงคันเอ๊กวดแรกว่ามันได้ถือจะคลองแล้ววะยานี่ว่าท่าน
2: แ
3: ม่นแล้วว่าก็เลยต่อไปอีกยุบลงได้ใครไงนี่ที่ไปโดนตะวันนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
2: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
3: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านครับรถไปผ่าไปผ่าตัดก
2: ็
3: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไสวันนี่เพิ่นไสวันนี
2: ่
3: ว่ากินแล้วยุบลงใครแน่แล้วโทรมาอีกก็เลยว่าโทรหาว่าไปเนี่ยบัดนี่ขับรถบอกร้านไปซื้อผ่าไปซื้ออยู่ว่าพงผลบ่มีบาทให้นี่
2: โอ้จ้ะ
3: สีว่านั่นบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่าดันล่ะ
2: จ้ะ
3: เพราะว่าอยู่บ้านทุกคนบ่คือดาวบ่เป็นจริงบ่ไปว่าวันถูกฝนมันใกล้กว่ากันนะ
2: ค่ะ
3: แล้วมันกินกวนแรกนี่ต้องเลยเด้ยุคันบาทนี่โอ้ยกวน2คันหมดตัว
2: โอ้คันทั้งตัวเลย
3: คันแมนคันเป็นคันเลยคันฮอดถ้าว่านเนาะ
2: ค่ะ
3: คันหม่อมมันใครนี่คันนิดๆเก่า
2: ค่ะ
3: มันยุบลงอ๋อดีตัวนี่วะเอาอีกก็น่าโทรมาอีกเหมือนพอดีเท่าเดียวกันมันได้ถือร่วงจากฟังแล้วนี่วะ
2: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
3: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่กี้ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวดบ่ปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าทานมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด
2: ้ค่ะแล้ว
3: กันหน้าวะ
2: ค่ะ
3: แต่เลยครับมันเศร้ากันว่าแช่งร้องสั่งมาให้ยายอีกบ่ยายมันแช่เบาเสียงเฝ้าเฝ้าเสียงบ่ดี
2: โอ้ค่ะ
3: ค่
2: ะ
3: พ่อสั่งให้ยายอีก
2: ค่ะ
3: พ่อยายอายุแกได้90
2: โอ้
3: 92แม่ดิแม่ยังอยู
2: ่ค่ะหลวงปู่
3: อย่าไปเอ่ยชื่อแม
2: ่แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำครูแซงบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงป
3: ู่
2: เนาะ
3: แม่น
2: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้มั้ยคะ
3: บ่บ่เป็นไข
2: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
3: คันมีไข้บ่ยากคันไข้กินขวดน้อยๆหั่นที่แถมมัน
2: อ๋อค่ะ
3: อาจจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอกินกวนนั่นรถเศร้าบ่มีบ่มีขึ้น
2: ค่ะ
3: เนี่ยว่าบ่ยามสิเป็นไข่จังไห้บ่กล้าบ่กินได้หั่นกวนน้อยเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหั่น
2: โอ้ค่ะหลวงป
3: ู่เวลามันสิเป็นไข่เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกฮ้อนตัวว่าว่าว่าเดี๋ยวก็เศร้า
2: อือค่ะหลวงปู่
3: ก็ดีก็จะบ่ห่วย
2: ค่ะ
3: ถ้าท่านกล้าสั่งมา
2: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมะกรูดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
3: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็จุดนั้นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
2: อืมค่ะหลวงปู
3: ่ไอ้เจ้อาตมาเคยเห็นฉันก็บอกว่าเป็นยังไงก็ได
2: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวที่ส้มเนาะ
3: ตัวนี้นี
2: ่อืมค่ะหลวงปู่ค่ะ
3: เอาสุแนวได้ผู้ขานี่ฉันแม่ผู้ใดก็ว่าอย่างนี้ฉันเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าบุคือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแยกต้องเลยนะ
2: อือค่ะ
3: มันยุบทันทีได
2: ้อ
3: ือถึงยุบ
2: อือก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะมัน
3: แจกไว้ยังไงก็ทานต่อเนื่องในกิจท่านต่อไปเรื่อย
2: ๆเอ้ยค่ะค ค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
3: เจริญพรเจริญเด้อ
2: สาธุ
3: ด้วย
2: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: หาจนทั่ววัดแล้วก็ไม่เจอก็เลยต้องหาตามนอกวัดก็นึกได้ว่าแกอาจจะไปตกปลาคุณประเทืองก็ไปที่สระน้ำหลังวัดมองหาก็ไม่เห็นก็ย้อนกลับไปทางป่าที่อยู่ใกล้ๆป่าช้าไม่ทันมองเห็นอะไรได้ยินเสียงก่อนเสียงไก่ร้องคุณประเทืองก็มองหาต้นเสียงก็เห็นแวบๆอยู่ไม่ห่างนักก็หยุดแอบมองไปที่เห็นก็คือตาซ้อนในรวบปีกไก่ที่มันติดแล้วอยู่น้ำมันไก่วัดนี่เอ๊ะตาซ้อนจะทำอะไรมันไม่ต้องรอคำตอบนานเลยไม่ทันได้ส่งเสียงนานนักมันก็เงียบเสียงไปยังฉับพลันทันทีเพราะว่าแกจัดการหักคอมันเรียบร้อยไปแล้วแกขโมยไก่วัดไก่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวจะไปฆ่าไปแกงไปจับมันมาทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระว่าเนนหรือว่าลูกศิษย์วัดต่างก็รู้กันดีท่านพูดเตือนห้ามปรามอยู่บ่อยๆอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในวัดเลยแม้แต่ชาวบ้านก็รู้กันทั้งหมู่บ้านไปแล้วว่าท่านหวงไม่ให้ใครไปเบียดเบียนมัน ตาซ้อนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะแกเองก็เป็นคนที่ออกปากสั่งเด็กๆว่าอย่าไปทำอะไรสัตว์ที่อยู่ในเขตวัดอย่ายิงนกตกปลาที่เป็นของวัดแล้วนี่แกมาทำซะเองแกกำลังละเมิดคำสั่งหลวงพ่อแล้วคุณประเทืองจะเข้าไปบอกแกได้ยังไงละวันนี้หลวงพ่อให้มาเรียกใช้แกก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปในวัดรอจนแกกลับออกมาจากป่าด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุธอะไรล่ะกลับไปที่กุฏิแล้วถึงได้ไปร้องเรียกบอกแกก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาไว้แอบไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแกต้องเป็นผู้ร้ายเลือดเย็นมากๆเลยแกคงจะฆ่าคนได้โดยที่แกไม่รู้สึกรู้สาว่ามันเป็นบาปร้ายกาจอะไรคุณประเทืองน่ะกลัวแกจริงๆไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยรู้สึกว่าแกเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดวันหนึ่งเป็นวันพระหลวงพ่อท่านก็บ่นกับญาติโยมว่าหมู่นี้ไก่วัดทำไมมันดูบางตาไปเหลือไม่เท่าเก่ามันแอบหนีไปอยู่บ้านใครใกล้ๆวัดบ้างหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมญาติโยมก็ไม่มีใครตอบท่านได้เลยต่อมาอีกท่านก็ว่าวันก่อนไปดูปลาที่สระมันเงียบๆไปนะไม่เหมือนก่อนเนี่ยฮุบกันผงผางเลยไม่รู้ว่าตัวเหี้ยตัวตะกรวดมันแอบลงไปจับกินซะหมดหรือยังไงท่านออกปากสั่งตาซ้อนให้ไปดูบ้างถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ให้ไล่มันไปทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวปลาจะหมดสระซะก่อนที่มันจะแพร่พันธุ์วางไข่ตาซ้อนก็รับปากหลวงพ่อว่าแกจะหมั่นไปดูมันความลับมันไม่มีในโลกจริงๆเลยเพราะว่าหลวงพี่ป๋องไปเห็นว่าตาซ้อนเนี่ยยิงนกพิราบที่โบสถ์เอาไปย่างกินที่หลังวัดแล้วท่านก็บอกให้หลวงพ่อรู้ว่าท่านเห็นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหลายครั้งตาซ้อนทำหลายหนแล้วที่แรกหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตาซ้อนกับพระป๋องเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ก่อนเรื่องที่ตาซ้อนไม่ยอมไปซื้อฐานวิทยุให้หลวงพี่ป๋องหลวงพ่อก็เรียกตาซ้อนไปถามว่าเอานกพิราบที่โบสถ์ไปกินหรือเปล่าตาซ้อนบอกว่านกมันหล่นลงมาตายเองก็เสียดายมันก็เลยเอาไปถอนขนย่างกินเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียไปเปล่าๆท่านถามเรื่องนี้ต่อหน้าพระหลายรูปที่นั่งกันอยู่หน้ากุฏิท่านแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรู้เรื่องนี้มายังไงตาซ้อนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกหลวงพ่อแกหาตัวคนปากโป้งเป็นการใหญ่สอบถามเด็กวัดทุกคนคาดคั้นให้บอกให้ได้ว่าใครเป็นคนปากบอลแกโมโหมากขู่ว่าถ้าใครรู้แล้วไม่บอกแกรู้ทีหลังคนนั้นจะโดนแกเชือดคอหมกป่าให้หาศพไม่เจอเชียวเด็กๆนี่กลัวกันตัวสั่นนะคุณประเทืองเองไม่กล้าสบตาแกเลยเห็นแกไกลๆก็ทำเป็นไม่เห็นรีบเฉยฉายจ้ำอ้าวอ้าวหนีไปอีกทางหลวงพี่ป้องไม่ได้หยุดแค่เรื่องนกพิราบท่านยังคอยสอดส่องจับผิดตาซ้อนต่อไปจนท่านแอบเห็นตาซ้อนไปตกปลาในสระเอาไปต้มยำทำแกงกินที่กุฏิแล้วต่อมาอีกท่านก็จับได้ว่าตาซ้อนเอาแล้วไปดักไก่วัดเอาไปถอนขนย่างกินที่ท้ายวัดอย่างอร่อยอร่อยพลางซดเหล้าอย่างมีความสุขท่านไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆอยู่แล้วหลวงพ่อรู้หมดยังก็มองเห็นด้วยตาของท่านเองเลยเรียกตาซ้อนมาที่หน้ากุฏิรวมทั้งพระป๋องแล้วก็พระเนรทั้งวัดมานั่งเป็นพยานกันด้วยพวกลูกศิษย์วัดท่านไม่ได้เรียกแต่ก็แอบดูแอบฟังกันอยู่ห่างๆใจจ่อมันเป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่มากที่สุดในช่วงนั้นพอหลวงพ่อถามตาซ้อนก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวร้องออกมาว่าโอ้ยหลวงพ่อผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคนอย่างผมมีแต่จะช่วยดูแลพวกมันหลวงพ่อก็เห็นอยู่แล้ววันนั้นหลวงพ่อก็เดินไปเจอเองอ่ะผมกำลังปลดมันจากแล้วที่พวกชาวบ้านแอบเอามาดักมันในป่านะผมก็ปล่อยมันไปพวกปลานั้นผมก็เอาข้าวสุกที่เหลือๆไปให้มันอยู่ทุกวันพระแล้วหลวงพ่อสงสารพวกมันแล้วผมจะไปฆ่าแกงมันได้ยังไงหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระป๋องก็บอกว่าหลวงพ่อต้องไปดูที่กุฏิตาซ้อนหลวงพ่อก็หันมาพูดกับตาซ้อนว่าให้ไปดูที่กุฏิได้ไหมล่ะตาซ้อนก็บอกโอ้ยไปดูได้เลยครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ใช้ให้พระหลายรูปไปกันก็เลยยกขบวนกันไปเกือบหมดพวกเด็กวัดก็ตามไปข้างหลังไปดูกับเขาด้วยตาซ้อนเปิดกุฏิให้เข้าไปดูมองหาค้นหากันพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรต้มไก่แกงไก่ไม่มีส่วนเรื่องหม้อกระทะอะไรแกมีอยู่แล้วบุบบี้บี้แกเอาไว้อุ่นต้มแกงข้าวปลาอาหารที่เหลือๆแกเอาเก็บไว้กินตอนเย็นตอนค่ำก็กลับมารายงานหลวงพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรหลวงพ่อก็พยักหน้าว่ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วแยกกันไปทำธุระป่าปังของตัวเถอะขอบใจทุกคนมากที่มาเป็นพยานร่วมรู้เห็นกันพระป๋องก็ได้แต่สายหน้าหลังจากนั้นไม่นานพอออกพรรษาหลวงพี่ป๋องก็สึกหาลาเพศออกจากวัดไปก็เลยไม่มีใครคอยสอดส่องจับจ้องดูพฤติกรรมของตาซ้อน แกก็เลยสบายอกสบายใจทำอะไรได้ตามใจชอบอยากกินอะไรก็ทำตามอำเภอใจคุณประเทืองเนี่ยเห็นบ่อยๆเด็กวัดคนอื่นก็เห็นแต่ใครจะกล้าเปิดปากแล้วก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นน่ะยิ่งนานวันพวกนกปลากาไก่ที่วัดก็ร่อยหรอไปบางตามากหลวงพ่อก็ได้แต่บ่นว่ามันคงไปโดนยาเบื่อหนูของชาวนาเขากระทั่งวันหนึ่งดูเหมือนว่าเวรกรรมจะตามทันทำให้ตาซ้อนอยู่ดีๆเกิดโรคประหลาดขึ้นกับแกทีแรกก็เป็นแผลที่นิ้วมือข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นอีกข้างต่อมาอีกก็เป็นที่เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแกก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างหนักเข้าแผลนั่นก็ลุกลามเกือบเน่าไม่น่าเชื่อว่านิ้วมือของแกจะค่อยๆกุดด้วนไปทีละน้อยทีละน้อยจนมันเหลือเพียงตอนิ้วกุดๆเท่านั้นเองเป็นอย่างเดียวกันกับนิ้วเท้าของแกด้วยมันน่าตกใจมือก็เหลือแต่มือที่ไม่มีนิ้วเท้าก็เหลือแต่เท้าที่ปราศจากนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่านิ่งดูได้กับแกท่านก็ช่วยแกสารพัดให้เงินทองไปหาหมอหาหยูกยาตามบ้านมาให้แกทามาต้มกินอีกทั้งชาวบ้านเห็นก็สงสารก็ให้ยาให้แกให้เงินแกไปหาหมอหลังจากนิ้วมือนิ้วเท้ากุดด้วนแกก็เลยไม่ได้ไปดักไก่ตกปลาหรือว่ายิงนกพิราบมากินเขาว่าแกเป็นขี้ทูดกุดถังบางคนว่าแกติดโรคจากศพคนตายที่แกช่วยสับเปลส่วนคุณประเทืองกลับคิดว่ากรรมน่ะมันกินมือกินเท้าของแกตายไปนานแล้วแต่ก่อนตายก็ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะไปตกน้ำตกท่าที่สระหลังวัดมีคันเบ็ดอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อติดเบ็ดดิ้นพลาดพลาดพลาดอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปเวรอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ
7: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำเพิ่นแท
8: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
7: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สำบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: มังคุดว่าครับนี
9: ่ค่ะพ่อ
10: ผมอยากได้อีก3ขวด
9: ค่ะ
10: ขวดดำเนินนะ
9: จ้าลูกขอชื่อพ่ออีกรอบนึงหน่อยค่ะพ่อหนูกลัวข้อมูลหายค่ะพ่อ
10: ครับพ่อดำเนินคำพู
9: ค่ะบ้านอะไรคะพ
10: ่
9: อ
10: ฮะบ้านพ่อบ้านพ่อครับ
9: อ๋อจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
10: ครับครับ
9: ค่ะประมาณวัน2วันเหมือนเดิมนะคะ
10: ครับ
9: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: คร
9: ับ สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: อ
9: ้
11: าวคุณแม่ที่วัดธรรมบางด้วยพ่อนี่
9: จ้าแม
11: ่เอาน้ำมังคุดไม่แม่นะจัก3ขวด3ขวดพันหนึ่งเ
9: จ้จ้าแม
11: ่มาส่งแม่เรื่องอื่นเด้อ
9: ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปนะคะแม่พอดีว่าลูกยังไม่ได้เข้าพื้นที่นะคะช่วงนี้พายุเข้าจะส่งเป็นพัสดุไปให้เก็บเงินปลายทางค่ะแม่จะมีคนวิ่งไปส่งให้ที่หน้าบ้านค่ะแม่ประมาณวัน2วันจ้ะ
11: มาจากเพิ่นเทียนส่งเป็นพัสดุมาเพิ่นสิใส่กล่องมานะ
9: จ้าจ้า
11: อันยุวัฒน์ทำพระบางเด้อจ้าอยู่บ้านหนองแวงหมู่19
9: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
11: คุณแม่ยังแม่สีคำอ่อน
9: แม่อะไรนะคะ
11: แม่สีคำอ่อน
9: คำอ่อนจ้านามสกุล
11: นามสกุลจันขาว
9: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม
11: ่อยู่วัดจ้าอยู่วัด
9: วัดอะไรจ้าแม
11: ่วัดธรรมพระบาง
9: จ้า
11: คุณนี่สิอันหมู่19บ้านหนองแวงตำบลวาลิศนี่แหละ
9: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
11: จ้า
9: เดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องนะคะแม
11: ่จ้าจะถึง
9: วันประมาณวัน2วันค่ะแม่ช่วงนี้พายุเข้าค่ะอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าลูกไม่เกินวัน2วันเนี่ยค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบเร่งให้
11: จ้าจ้าจ้า
9: ค่ะ
11: ว่าว่าไม่แน่เสียมให้แม่ว่า
9: จ้า
11: ลูกไปซื้ออยู่วันนี้อยู่จะเก่าอยู่ในวันนี้นี่มันรู้ว่านี่มันเบิดตัวสั่น
9: โอ้จ้าแม่จ้าจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้ค่ะแม่
11: แม่แถมยังให้แม่จังกวดบ่
9: อ้าวร้านเขาไม่แถมให้แม่เหรอคะ
11: เออเอาแถมกลับไปนั่นเอาสาม
9: ไม่ลูกแถมของแถมให้แม่อยู่แล้วแต่ว่าแม่ไปซื้อร้านค้าน่ะค่ะเขาแถมให้แม่ไหม
11: แถมอยู่แถม
9: อ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวลูกแถมไปให้ค่ะแม่ลูกใส่ของแถมไปให
11: ้
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
11: อยู่ตลาดวารีอุจจาระวารีร้านสักสุมารีนี่นะมันเบิดมาสั่ง
9: โอ้จ้าจ้าแม่เดี๋ยวหนูไปตลาดได้เดี๋ยวหนูไปเติมให้ค่ะแม่
11: เออ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
11: จ้ากินนั่นก็ยังไข่แน่ฉันบอกก็ว่าสิมดหกขวดเลย
9: โอ้แล้วคะแม่แม่ป่วยเป็นอะไรคะมีโรคเป็นโรคอะไรคะ
11: แม่กับมันจะแนวไหนล่ะมันเท่าแล้วอายุ89แล้ว
9: ว้าวจ้า
11: 88แล้วแม่กินเราคือยังไข่แน่ฉันบอก
9: อืมจ้าแม่
11: เมาก็ตนก็โตเลยด้วยไปเอาอยู่ร้านซูมารีนี่ล่ะ
9: โอ้จ้าแม่จ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไอ้ถ้าแม่ทานดีเรื่อยๆยังไงลูกอาจจะได้ไปขอสัมภาษณ์แม่เด้อมาลงในรายการวิทยุจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะแม
11: ่ขอบคุณจ้า
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีจ้าสาวล่าพาขวัญ นะคะมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่โทรมาสั่งซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มสะสมครบ12ขวดจะได้รับน้ำมังคุดตราแซมบุรีฟรี1ขวดค่ะโปรโมชั่นนี้สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาสั่งซื้อเท่านั้นนะคะไปรับของแถมที่ร้านแบบนี้ไม่ได้นะโทรมาสั่งซื้อเท่านั้นโทรมาได้เลยที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยท่านใดสนใจก็โทรมาปรึกษาหรือโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
13: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้ม
14: ขณะนี้เวลา 19 นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางณัฐพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปาน านกลาง65ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดา

ธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: 19ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของวันกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรื่องรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เติบโตนะก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.จะดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมละนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดไทเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเรานะก็ทบทวนทักษะในเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างกับเพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอํานวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับก็พรุ่งนี้11:30 นรอเชียร์กันนะฮะ11:30 นนะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย3-0เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์3-0เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์3-0เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮชิมินห์ซิตี้มา3-0เซต25-19 26-24และ26-24เนี่ย2เซตหลังแล้วสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ25-22แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของเอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อน คุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube นะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทนนิสไทเปใช่มั้ย30ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitational Conference เนี่ยทาง YouTube ถ่ายทอดสดก็ไปดูกันนะครับส่วนติดตามผลน่าจะทันในช่วงของแวดวงกีฬานะถ้าแต้มไทยไหลนำอยู่2-0ตอนนี้เซตที่3นำอยู่8-6นะทีมไทยนำอยู่8-6นะครับถ้าทันในแวดวงกีฬาจะแจ้งผลแล้วก็มาร่วมยินดีกับทีมสาวไทยด้วยนะในนามสโมสรเอสโคล่านะครับส่วนฟุตบอลชายไทยชุดเอเชียนเกมคุณผู้ฟังคุยกันยาวหน่อยเอเชียนเกมเพราะจะแข่งขันกันแล้วนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอเชียนเกมของเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนาม BGTC3 นะครับปทุมธานีนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราอยู่ร่วมสายเดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีร์กิสสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราไปยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสรรมาไม่ได้แล้วนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินารามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะปรับปรุงผลงานในเล่นกับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะฮะก็ได้เจอกับโค้ชหลายแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีร์กิสสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะฮะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะไปเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีร์กิสสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะฮะไปก็เรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีร์กิสสถานนะครับ14 นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีร์กิสสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามมานะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยๆพิธีเปิดแหละแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 400แต่ว่าระยะทางสั้นๆ100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกัน ส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะฮะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่คีรินตันติเวชจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการขันวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของคีริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USATF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะฮะแต่คีรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับเพื่อนเมทของเขานะครับตัวหน้าของชาลฮิกนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเจมโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสู้สีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคีรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐอ่ะนะครับนี่คือคีรินตันติเวชเราจะได้เห็นคีรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาควอต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่เคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะถ้าคีรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะครับผมยังไม่นับตัวหน้าของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขออภัยนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีฑาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยนามเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยนามเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสเพอร์ซันนอลของสัญชัยนามเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับวันนี้นายพิชัยชุนหาวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญนะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากลนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำไมนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญนะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟียวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกูลศรีแล้วก็ทัศกรสนกรุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับและกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวทีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะครับมีอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะฮะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะฮะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่เป็นคล้ายกับเร็กเก็ตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็คเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็คเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟาโนมอชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็คเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่า Set Youth Football Development Camp 2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะครับเป็นฟุตบอล เจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีกบุญหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆ นะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายทีมในอังกฤษเนี่ยนะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายๆอยู่นะคือย้ายมาจากดอทมุนมาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอทมุนนะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวูคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมเจอทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะครับเคลียนเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์บราฮิมอิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวนี่อยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตี2นะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิยาเรียลนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิโอดูการาเกานะครับบ้านของปอร์โตนะฟรานเชสโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุ๊กเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 20:08 น.
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับมีหลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลคำเสริมฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซูอีพอยอีเมลได้สลับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำไร่ทำนาผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอายาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงวิกฤตน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยหาขอผู้หลายๆได้อีบ่อยอีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ํานี้เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยปอยอีเมลได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเต่าจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกเต่ามาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มื้อขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มื้อขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคืดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบ่ช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทําความเข้าใจว่าการกําจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทําความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอําเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยเด้ครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในนาเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสั้นกันนะได้บ่นอได้เด้ครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสั้นผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดิไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนดีพ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่ออกมาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีกีน้ําซ่านว่าแต่เฮาที่ไปซื้ออยู่ไสบาดนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชัวน้ําแน่นะครับโบชัวเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกณฑ์ซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้ร่วมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่ออีแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังแหละครับใบแจ๊บใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลาใจยะไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ํากันมันมาน้ํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอเอจะสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ำจะไปใส่น้ำประปาใส่น้ำโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ำอยู่สาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ำมันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ำมันพืชอย่างเดียวเด้อน้ำมันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถมเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมแล้วเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆตัดตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่นะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้แกสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิจะคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะล้วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยข้าวเฮาสิงามข้าวบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นเด้อเอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทำลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทำลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นข้าวเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตะๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่ออยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักน้อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่ออีแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไร่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่แน่จักน้อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่ออีแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฝ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่ออีแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าขีดออกไปเรื่อยๆขีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามากก็เศร้าก็พักผ่อนส่วนตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปน้ำอยู่เทียงไห้เทียงหน้าไปพร้อมส่วนตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

อ่ะหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟออีเมลกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับดีเจสลานนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบื้องจากนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุ่นสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟออีเมลเป็นตะเลือต้นคือยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเขาไปขายจังซี่นะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าตาสงสารอีดีเด้ครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับที่นี่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเจสั้นกับมาบอกมาจ่าซื้ออีพอยอีเมลได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้ครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่ยังซี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้ครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้ครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับการบ่กำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแนวเฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาวานมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับเริ่มรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบ้านนี้จะว่ามันหยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่เขาปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดเขาปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแค่ให้ดีแล้วบ่ยังมาตีเลยแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆเนี่ยน้อแนวใหญ่ๆวี่ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ให้ดีหลอนแก๊กแซ่ครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมามาหยังซะแล้วก็ไปตกกาดท่านทั้งเสียก็บ่ตกก็เขาว่านังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสู่ปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสู่ปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อค่อยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ตัวน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยอีพ่ออีเมียได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดเนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่ออีเมียเนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เขาในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลงคนก็บ่ชนเด้อาได้เขาหลายๆก็ไปขายเหมือนกับพี่น้องขายได้แล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไดล่ะบ่ซื้อบ่นี่สิแก่เมียมาไว้ตินะครับแก่มาไว้สิซุ่มไก่ตีติบาดนี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่กินในหญ้าด้วยไก่ตีก็กินเขาด้วยเขาซั่นนึงพุ่นบาดนี้ไว้แมวมาสีแล้วบาดนี้เกษตรกรเฮาแท้นที่เฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้าก็แม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เนาะครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซุยพ่ออีแม่ได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวเบิ่งเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะสิเวลาพาจากก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสำหรับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมันเดิมละแจมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็โง่คงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสินี้จากอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาบอกมาจาซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี้ก็ได้ฝากไว้นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการในอีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสำหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169วันผ้ารวยศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร080-755-2210อำเภอนำโสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้าวัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

ไม่เหมาะสมวันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นสอ วกะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: าล
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญนะคะดีใจมากๆนะคะได้รับสายจากพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีค่ะน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าก็โทรมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีแล้วเนี่ยทานข้าวอร่อยทานข้าวแซ่บว่าสัน ดีเลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเรามาถูกทางแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเรามาถูกทางแล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงคือการได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายได้ทานอาหารที่เยอะขึ้นทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราได้แข็งแรงแล้วก็จะมีพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ทานไปแล้วร่างกายโอ้ดีขึ้นเลยคิดว่าหายแล้วหยุดทานไปปีกว่าเลยนะคะบางคนวันนี้โทรหาสาวล่าปาขวานโอ้ยอยากได้น้ำมังคุดเลยอยากได้น้ำมังคุดจังเพราะว่าร่างกายกลับมาเป็นอีกแล้วอันนี้นะคะสาวล่าปาขวานอยากจะบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนเลยนะคะเราควรดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในทุกๆวันนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าส่วนท่านไหนนะคะที่เพิ่งเปิดมาฟังรายการของสาวล่าพาขวัญเป็นครั้งแรกอาจจะยังสงสัยว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรนะคะหรือว่านี่คือรายการอะไรอยากจะบอกแบบนี้เลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดที่ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่มีส่วนผสมของยาพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้รับแซนโทน 100% แซนโทนคืออะไรบางคนอาจจะยังสงสัยแซนโทนนะคะสกัดมาจากเปลือกมังคุดนะคะจะได้จากเปลือกมังคุดแต่หนึ่งลูกเนี่ยอาจจะได้ในปริมาณที่น้อยมากๆสาวล่าพาขวัญ นะคะกว่าที่จะสกัดได้หนึ่งขวดเนี่ยเราใช้น้ำมังคุดใช้เปลือกมังคุดที่มีปริมาณที่มากมากๆเลยเพื่อที่จะดึงสารแซนโทนออกมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าให้ได้มากที่สุดส่วนพี่สาวพี่ชายหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ยังไม่เคยลองทานอยากจะลองทานสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยนะคะโทรมาปรึกษาก่อนได้นะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถทานได้ไหมหรือไม่มีสามารถทานได้ไหมโทรมาได้เลยนะคะตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านแน่นอนค่ะ
2: เจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
3: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานได้สบาย
2: เอาดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: ทะเถยะปุริโสทานังเกิดเป็นคนควรให้ทาน ในโลกนี้มีคนที่จนยากแสนลำบากดิ้นรนกังวลหาผู้มีทรัพย์อย่าละกรุณาควรเมตตาตั้งจิตอุทิศทานบริจาคโภคะสละให้ทั้งของใช้เสื้อผ้ากระยาหารสงเคราะห์คนจนเหลือช่วยเจือจานนับเป็นทานการุณบุญอนันต์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องที่อาจารย์ยอดนำออกอากาศมา 80% นี่เป็นเรื่องที่เกิดทางภาคอีสานถือเป็นแดนบุญแดนกรรมเลยทีเดียวพระอริยเจ้ารูปต่างๆเกิดมากที่สุดก็ภาคอีสานคนจนที่สุดก็อีสานยามแล้งก็แสนที่จะทรมานยามฤดูฝนน้ำก็ท่วมแหลกเหลวโอ้ชีวิตหนอชีวิตน่าสงสารเป็นที่สุดและเพราะเหตุนี้ครับผมจะเล่าโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดบนแผ่นดินอีสานเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2511คืนที่ฝนตกหนักฟ้าคะนองหนักและองค์พระธาตุพนมได้ถล่มทลายลงในคืนนั้นวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของพระธาตุพนมก่อนที่จะถึงวันวิปโยควันนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่องค์พระธาตุจะถล่มลงเมื่อวันที่11สิงหาคม2518ครับพระธาตุพนมมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานได้โค่นล้มย่อยยับไม่มีชิ้นดีเมื่อเวลา 19:38 หรือว่าทุ่มครึ่งของคืนวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีเถาะท่ามกลางพายุฝนอันเกิดจากดีเพรสชันโหมกระหน่ำจากทะเลจีนใต้ซึ่งภาคพื้นนี้และภาคเหนือตามฤดูกาลนี้ต้องเผชิญแทบทุกปีองค์พระธาตุโค่นล้มลงทางทิศตะวันออกหรือว่าทางหน้าวัดล้มฟาดทับหอพระแก้วอันสวยงามวิจิตรพิสดารล้ำค่าพังทลายไม่มีชิ้นดีแต่เป็นที่มหัศจรรย์ว่าพระพุทธรูปมากมายในหอพระแก้วยังอยู่เป็นปกติไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่องค์เดียวส่วนองค์พระธาตุนี่หักออกเป็น3ท่อนเศษอิฐเศษปูนที่แตกกระจายกองพเนินเทินทึกเป็นภูเขาเหลากาพระอุโบสถที่อยู่ใกล้ๆกับหอพระแก้วก็พังพินาศไปด้วยปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือยอดฉัตรทองคำแท้หนัก8กิโลกรัมแล้วก็ก้านฉัตรทองเหลืองซึ่งรวมแล้วหนัก53กิโลกรัมนี่ไม่เสียหายเลยคงบินไปเล็กน้อยยอดฉัตรแทนที่จะล้มฟาดกับหอพระแก้วแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีกลับปรากฏว่าหล่นลงไปตั้งอยู่ในช่องว่างข้างซอกหอพระแก้วอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลยพระธาตุพนมนี่ตามตำนานสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.8พร้อมกันกับที่สร้างพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครการสร้างในสมัยนั้นเป็นยุคสมัยอาณาจักรศรีโคตบุญเจริญรุ่งเรืองมากพระยาศรีโคตบุญเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพระอรหันต์ทั้ง5ซึ่งมีพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ต่อมาในปีพ.ศ.500พระยาสุมิตรธรรมวงศาและพระอรหันต์อีก5องค์ได้สร้างต่อเติมขึ้นถึงชั้นที่3ครั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2157เจ้าพระยานครหลวงได้พิชิตราชธานีศรีโคตบูรณ์สำเร็จก็สร้างกำแพงแก้วชั้น2ขึ้นอีกเป็นการบูรณะครั้งที่2ต่อมาเมื่อปี2233ท่านพระราชครูหลวงโพนสเม็กหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าพระครูขี้หอมเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษแห่งนครจำปาสักประเทศลาวได้เป็นประธานซ่อมแซมตั้งแต่ชั้นที่2ถึงยอดมีความสูง47เมตรและหุ้มยอดพระธาตุด้วยเหล็กไหลหรือว่าเหล็กเปียกต่อมาจนกระทั่งปี2482รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลชุดจอมพลป.พิบูลสงครามได้ให้กรมศิลปากรซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นหัวหน้าเสริมสร้างยอดพระธาตุตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปแล้วก็ต่อยอดใหม่ให้สูงขึ้นอีก10เมตรเสร็จแล้วเมื่อปี2497ก็ทำฉัตรใหม่ด้วยทองคำหนัก8กิโลกรัมการโค่นล้มพังทลายขององค์พระธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าครั้งนี้จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วปรากฏว่าเป็นการพังทลายเฉพาะอิฐปูนที่สร้างขึ้นเป็นองค์พระมหาเจดีย์เท่านั้น ส่วนที่เป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดินซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นยังอยู่ในสภาพมั่นคงสมบูรณ์ทุกประการพระธาตุสมัยก่อนนี้เขาเอาฝังไว้ใต้ดินนะครับเขาไม่ได้เอาขึ้นไว้บนยอด อย่างเช่นที่บางท่านเข้าใจในชั่วโมงแรกๆที่องค์พระธาตุโค่นล้มลงมาใหม่ๆนั้นสามารถมองเห็นตัวอุโมงค์ที่บรรจุพระธาตุได้ชัดเจนแต่พอเวลาผ่านไปอุโมงค์ก็ค่อยๆไหลเลื่อนซุดลงไปใต้พื้นดินทุกทีทุกทีน่าประหลาดแล้วในเวลาเดียวกันดินข้างบนก็ไหลพรั่งพรูลงไปกลบอุโมงค์จนกระทั่งพูนเต็มไม่สามารถจะมองเห็นอุโมงค์ได้อีกต่อไปจากการสำรวจภายในกองซากอิฐปูนได้พบพระพุทธรูปทองคำล้ำค่า70องค์มีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือพบพระพุทธรูปสร้างจากดินทรายสวยงามหลายองค์แล้วก็คาดว่าหากได้ทำการรื้อค้นเอาอิฐปูนออกไปจนหมดแล้วอาจจะพบพระพุทธรูปทองคำนาคเงินแล้วก็สิ่งของมีค่าอีกมากมายตอนนั้นอธิบดีกรมศิลปากรนาวาเอกสมภพพิรมได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนมีใจความเกี่ยวกับกรณีพระธาตุพนมโค่นล้มครั้งนี้ว่าทางกรมศิลปากรได้รับรายงานการสำรวจสภาพความเก่าชราชำรุดทรุดโทรมของพระธาตุพนมจากนายกัวลิเย่ผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสว่าได้พบรอยชำรุดแล้วก็สภาพพื้นดินไม่มั่นคงพอควรจะได้รีบบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเร็วนายโกริเย่รายงานครั้งนี้เมื่อวันที่7เมษายน2518คือในปีเดียวกันแล้วหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสได้เคยลงบทความก่อนหน้านั้นปีหนึ่งแล้วว่าพระธาตุพนมเนี่ยทรุดโทรมมากน่ากลัวอันตรายจะเกิดขึ้นขอให้ทางกรมศิลปากรไทยรีบดำเนินการซ่อมแซมด่วนดังนั้นทางกรมศิลปากรยังได้ทำหนังสือถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความมั่นคงของพระธาตุพนมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดทางกรมศิลปากรยอมรับว่านับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเสนอข่าวกระตุ้นเตือนให้รีบซ่อมแซมพระธาตุพนมแล้วก็ทางนายโกลิเย่ได้สำรวจพบต่อมาว่าองค์พระธาตุชำรุดทรุดโทรมน่ากลัวจะพังทลายลงมาทางกรมศิลปากรก็ไม่ได้ทำรายงานของงบประมาณเพื่อทำการบูรณะเลยเพราะนิ่งนอนใจด้วยไม่ได้คาดคิดว่าองค์พระธาตุพนมจะพังทลายลงมารวดเร็วถึงเพียงนี้การถล่มทลายขององค์พระธาตุพนมในครั้งนั้นนำความเศร้าสลดใจอย่างใหญ่หลวงแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยและประเทศลาวทุกคนเสมือนหนึ่งการเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าประชาชนจากทั่วประเทศได้หลั่งไหลไปดูซากปรักหักพังขององค์พระธาตุพนมอย่างมืดฟ้ามัวดินทุกวันวันละจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นคนท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายวิปริตเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาเสียงผู้คนร้องไห้เศร้าโศกสลดใจอาลัยองค์พระธาตุดังระงมเป็นที่สลดสังเวชยิ่งนักด้วยว่าพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่และมีอายุไขถึง 2,500 กว่าปีประชาชนชาวอีสานและฝั่งประเทศลาวมีความเคารพบูชาเลื่อมใสศรัทธาประสาทะอย่างดื่มด่ำจริงใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอย่างยากที่จะหามหาเจดีย์องค์ใดเหมือนในภูมิภาคแถบนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรวิหารได้เปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี2518ได้ตรวจพบรอยร้าวที่เหนือฐานองค์พระธาตุด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งก็ทำหนังสือรายงานให้กรมศิลปากรทราบแต่ทางกรมศิลปากรยังไม่ได้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเลยก็พอดีอีก10วันต่อมาองค์พระธาตุก็ถล่มลงมาอย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2518คือปีที่พระธาตุพนมจะถล่มพญานาคราชเจ้า7องค์ที่เป็นเทพพยดาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมได้มาเข้าพิธีประทับทรงแล้วก็บอกว่าองค์พระธาตุพนมมีอายุยาวนานมาได้ครึ่งพระศาสนาของพระโคดมแล้วสบงจีวรที่นุ่งอยู่เก่าขาดคร่ำคร่าเต็มทีญาติโยมควรจะได้ผลัดเปลี่ยนให้เสียทีครับสิ่งที่เทพพยดาบอกนั้นมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซนบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับวัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะวันนี้สาวล่าพอขวัญก็มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม
2: ่กองสีสาอุบล
1: โอ้แม่กองสีสาอุบล อยู่บ้านอะไรนะคะนี่อันนี้เราอยู่บ้านหมู่บ้านอะไรคะแม่
2: หม
1: ู่
2: ห้าบ้านน้องแวงหมู่ห้า
3: ค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านหนองแวงหมู่ห้าตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดร นะคะ
1: จ้ะลูกอยากถามแม่ก่อนแม่มาทานน้ำมังคุดนี่เป็นอะไรมา
2: ปวดขา
1: จ้า
2: ต้องยังข้ามแล้วคุณ
1: อือ
2: ซี่ขา
1: ค่ะ
2: นี่หาปี
4: แค่นั้นนี่นะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แค่นั้น
2: ออกจากโรงพยาบาลมาหลายยังไม่ได้เลย
4: มันแค่เป็นปวดไหลย้อนทั้งเป็นสะดวง
2: ปวดไหลย้อนเป็นสะดวงกับเอ็น
1: อือจ้าแม่ตาดี
2: เนี่ยเคยมากินยาอยู่ม
1: ัน
2: ปวดหนึ่งปวดสองแค่ยังได
1: ้อือจ้า
2: แม่ก็ยังเห็ดยุ่งเสือสะเก็ดยังมาไถ่ที่แม่ยังมาไถ่ยุ่งอยู่กับลอย
1: นี่จ้ะ
2: กระเทียมยังเสือเพราะใดไม่สร้างแม่กระเทียมแบบนี้ไม่นั่นหมดเลยแม่หมดเลยดิจ้ะ
4: ไอ้นั่น
2: จ้ะ
4: มันเธอสิข้าวกินเดี๋ยวมันปวดหลาย
2: จ้ะ
4: ตอนนี้โตไปมันสิมัน
2: ติด
4: ไปคอยเล่นไป
2: ได้
4: ไม่ได้กินติดต่อกันงั้นผู้เฒ่าท่านออก
1: โอ้ยจ้ะแม
2: ่ท่านผู้เฒ่า
4: อันนั้นผู้เฒ่าอันนั้นผู้เฒ่าออกสิก็บ่มาให้เฒ่าทีละกัน3ขวดกว่าน้อยอีก3ขวดจังซี่นะ
1: จ้ะ
4: บ่ได้มาเซากินอยู่วันมันเหมือนเอาจุบเอามา
1: ค่ะ
2: ทุกมื้อทุกมื้อจ้ะ
1: จ้ะ
2: ท่านมื้อ
1: จ้ะตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะขวดแรกมีอาการเป็นยังไง
2: แม่เลยกินอยากกินเข่าไงกินจะเข่าแต่ยัง
1: จะ
2: มาปัดมาหนีเจ้าคืออ้วนใช่ไหมเมื่ออ้วนจะได้พ่อออกจากความเข่าก
1: ินแล้วมังคุดแล้วกินข้าวแซ่บเนาะ
2: นอนเลยตัวเดียว
4: ตัว
2: เด
4: ีย
2: วนอน
4: ทายก็ง่ายกินเข่าก็แซ่บแจ้งว่าไม่บ่มีเงินก็เลยบ่ไปเอาก็เลยบ่โทรอีกนะ
1: โอ้จ้า
4: พ่อได้ขาดไปนะ
1: จ้าพ่อ
4: กูละเงินเดือนกูเท่าก็สิโทรมาจักสุดอีกอยู่
1: จ้า
4: ไปกินต่อไปเรื่อยๆนะ
2: จ
4: ้
2: าแม่ก็เป็นยังได้ตลอดอืมยังอันนี้ยังใจเฮียนออกไปฮอลลอนก็ได้อยู่อู
1: ้มาแรง
2: ต้องให้กินมือละสี่ขาไปขาที่ดินไป
1: จ้าแต่ว่าก็มีแรงขึ้นน้อยไม่น้อยทานน้ำมังคุด
2: ขึ้นขึ้นแห้งเยอะ
1: จ้าม
2: ันมองในก็มองเสียยาอันนี้ก็เจ้าปวด
4: แต่ช่วงนั้น
2: แม่ไม่กินอะไรแม่เลย
4: ถามกินแต่เขา
2: เที่ยงเล่นอยู
4: ่เขาตัวอย่างเขาไปอยู่เพราะว่านั่นแ
1: น่กินน้ำมังคุดแล้วอยากกินข้าว
2: นั่นชัวร์เดียวชัวร์เดียวตอนเช้าเป็นสิ่งที่เป็นตื้ออ้วนแท้น้อง
1: แล้วลิสิดวงแม่หายไหมคะมันหายหรือยัง
2: สักจังหวะหายว่าหายแต่ว่าแม่กับทายไงก็เกาอยู
1: ่
2: ทายไง
1: กินแล้วถ่ายง่าย
2: จ้า
1: ตอนนี้ก็
2: แม่ก็กินแต่เด็กก
4: ็
2: กินน้ำตั้งกับกวดไทยนอกกินน้ำกับของน้ำ
1: จ้า
2: แต่กินแต่กินน้ำลงของน้ำลง
1: จ้าแม่จ้าวันนี้ก็มาเยี่ยมยามคุณแม่เพราะว่าเห็นกินน้ำมังคุดมาตลอดเลยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับหนูไปนานๆนะ
2: เป็นตั้งความอยู่ความเต่าเบาเนี่ย
1: สาธุค่ะแม
3: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะ

ึ่งเป็นหินดานหนาหลายชั้นแข็งแรงยากที่จะสุดถล่มได้ง่ายๆแต่แล้วก็โค่นล้มลงมาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็เป็นไปแล้วพญานาคได้กล่าวเตือนแล้วแต่ที่พญานาคทั้งเจ็ดไม่ช่วยพระธาตุไว้ไม่ให้โค่นล้มนั้นอาตมาเข้าใจว่าเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงถึงคราวที่องค์พระธาตุต้องมีอันเป็นไปก็อย่างที่พญานาคท่านกล่าวว่าสบงจีวรที่นุ่งห่มอยู่เก่าขาดคร่ำคร่าเต็มทีคือพญานาคท่านคงอยากจะให้สร้างองค์พระธาตุขึ้นเสียใหม่เพื่อให้มั่นคงแข็งแรงเพราะว่ามีอายุเก่าแก่มาถึง 2,500 ปีกึ่งพุทธกาลแล้วเหลืออีกกึ่งหนึ่งก็จะครบ 5,000 ปีตามอายุไขพุทธกาลก็สมควรที่จะสร้างเสียใหม่ให้มั่นคงยืนนานไปถึงสิ้นพุทธกาลก่อนที่พระธาตุพนมจะโค่นล้มพังทลายลงมานี้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้ฝันแปลกๆเช่นฝันว่าพระธาตุพนมถูกไฟเผาบ้างยอดฉัตรหักบ้างโค่นล้มลงมาบ้างพระมหาทวีธรรมทินโนฝันว่าเห็นเปลวไฟลุกโชติช่วงแดงฉานเผาองค์พระธาตุหน้าสะพึงกลัวเป็นลำสูงท่วมฟ้าพระมหาวิวัฒน์วัฒนวาทีท่านฝันไปว่าเห็นยอดฉัตรพระธาตุหักลงมาถือว่าเป็นความฝันที่ประหลาดอยู่ปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่องค์พระธาตุพนมโค่นล้มพังทลายลงมานี้มีเสียงไม่ค่อยจะดังนักแทบจะไม่ได้ยินเลยเพราะขณะนั้นพายุฝนกำลังโหมกระหน่ำคงมีอาการผิดปกติก็เฉพาะกุฏิทุกหลังในวัดไหวสะเทือนอย่างแรงคล้ายแผ่นดินไหวเท่านั้นท่านเจ้าคุณท่านเล่าว่าเหตุที่จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างทรงพญานาคนี่ท่านเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตีสองเดือน11ขึ้น5ค่ำปี2500คืนนั้นมีฝนตกหนักครึ่งชั่วโมงแล้วก็พรำมาอีก20วันนาทีขณะที่ฝนตกฟ้าร้องดังสนั่นแผ่นดินสะเทือนในหวดชาวตลาดธาตุพนมได้ออกมารองน้ำฝนที่หน้าร้านของตัวเห็นแสงประหลาดเป็นลำงามโตเท่าลำต้นตาลขนาดใหญ่มีสีต่างๆกันถึง7สีพุ่งแหวกอากาศแข่งกันเป็นลำยาวหลายเส้นมาจากทางด้านทิศเหนือมองเห็นแต่ไกลแกก็ร้องเอะอะขึ้นเรียกภรรยามาดูแสงสีงามประหลาดน่าสะพรึงกลัวขนหัวลุกนั้นพอมาถึงตรงหน้าซุ้มวัดพระธาตุพนมก็ค่อยๆลอยหายเข้าไปในวัดทีละดวงจนหมดสิ้นรุ่งเช้าก็ได้เล่าให้ชาวบ้านร้านตลาดฟังมีคนสนใจน้อยมากต่างเข้าใจไปว่านายหวดและภรรยาตาฝาดไปเองต่อมาอีก2วันคือขึ้น7ค่ำเดือนเดียวกันท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีได้ให้สามเณรทรัพย์ลูกศิษย์ผู้มีฌานสมาบัติแก่กล้านั่งตรวจเหตุการณ์ดูทางในว่าแสงประหลาด7สีโตเท่าลำตาลที่นายไกหวดเห็นหายเข้ามาในวัดเนี้ยมีความจริงเท็จแค่ไหนสามเณรทรัพย์เข้าฌานสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปพบพญานาคราชทั้ง7เรียงกันเป็นแถวอยู่บริเวณลานพระธาตุลำตัวโตใหญ่เท่าต้นตาลมีหงอนแดงหน้าสะพรึงกลัวสามเณรทรัพย์ยืนงงอยู่ด้วยความประหลาดใจเดี๋ยวพญานาคราชทั้ง7ก็กลับกลายเป็นมานพ7นายทรงเครื่องขาวเรียงกันเป็นแถวอยู่ที่เดิมจะว่าก้มก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่อากัปกิริยาอยู่ระหว่างยืนกับก้มสามเณรทรัพย์สนเท่ใจงงจนพูดอะไรไม่ออกเสร็จแล้วมานพชุดขาวผู้เป็นหัวหน้าก็ร้องถามว่าพ่อเนนมีธุระอะไรอยากรัวจงบอกมาสามเณรก็งงอยู่ไม่ได้ตอบว่าอะไรตั้งใจจะกราบกุฏิหัวหน้าพญานาคทั้ง7ก็พูดขึ้นอีกว่าพ่อเนนจะกราบแล้วเหรอเดี๋ยวขอไปด้วยนะจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสพอขาดคำก็เข้าประทับทรงในร่างสามเณรทรัพย์ทันทีด้วยอำนาจจิตที่เหนือกว่าสามเณรทรัพย์ก็หมดความรู้สึกวูบไปทันทีเสร็จแล้วก็เดินมายกมือไหว้ท่านเจ้าคุณแล้วก็พูดบอกว่าสวัสดีท่านเจ้าคุณหม่อมฉันมา2คืนแล้วไม่รู้เหรอท่านเจ้าคุณรู้สึกแปลกใจก็สงสัยก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนเสียงที่ประทับทรงเนนก็บอกว่าพวกหม่อมฉันเป็นพญานาคทั้ง7มาจากสระอโนดาตในเทือกเขาหิมาลัยมีนามตามลำดับเป็นมงคลตามอริยทรัพย์อันประเสริฐคือ 1. ชื่อพญาสัตโทนาคราชเจ้าเป็นประธาน 2. พญาศีลวุฒโธนาโค 3. พญาหิริวุฒินาโค 4. พญาโอตัปปะวุฒินาโคและ 5. พญาพาหุสัจจะวุฒินาโค 6. พญาจาคะวุฒินาโค 7. พญาปัญญาเตชะวุฒินาโคมัมชั้นทั้ง7

ได้รับบัญชาจากพระอินทราธิราชเจ้าให้มารักษาพระอุรังคธาตุที่นี่เพราะว่าพวกเทพยดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อนนิสัยไม่ดีอาศัยแต่กินสินบนเส้นสวงของชาวบ้านพวกหม่อมชั้นได้ขับไล่เทพยดาชั่วร้ายเหล่านั้นให้หนีไปหมดแล้วพวกหม่อมชั้นไม่ต้องการอามิสสินจ้างรางวัลเครื่องบวงสวงอะไรทั้งนั้นขอแต่น้ำบูชาถ้วยเดียวก็พอใจแล้วจะอยู่รักษาองค์พระธาตุไปจนกว่าจะหมดสิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมท่านเจ้าคุณก็ซักถามเรื่องราวต่างๆอีกหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่ปลงใจเชื่ออย่างใดต่อมาพญานาคก็เข้าประทับทรงสามเณรทรัพย์เรื่อยๆเป็นต้นว่าแสดงธรรมสั่งสอนเมื่อทางวัดมีเรื่องเดือดร้อนก็บอกได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำแล้วก็แนะนำหาทางแก้ไขท่านเจ้าคุณเริ่มเอาใจใส่อยากจะพิสูจน์ได้เห็นแจ้งก็ให้พระวิปัสสนาธุระในวัดนั่งทางในตรวจสอบด้วยตาญาณขณะที่พญานาคเข้าประทับทรงสามเณรทรัพย์ครั้นแล้วก็ได้พบมานพรูปงามแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จำนวน7องค์ปรากฏร่างทิพย์มีรัศมีกายสวยงามต่างๆกันสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีชมพูองค์ที่กำลังเข้าประทับทรงสามเณรทรัพย์อยู่เวลานั้นมีรัศมีกายสีน้ำเงินยืนประทับทรงอยู่ข้างหลังสามเณรทรัพย์เป็นสง่าไม่ได้แทรกซ้อนอยู่ในร่างกายของสามเณรแต่อย่างใดท่านเจ้าคุณเคยถามสามเณรทรัพย์คือถามพญานาคทั้ง7ว่าพระองค์มาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุนี้เฝ้าอย่างไรเขาตอบว่าหม่อมชั้นพญาสัตโทนาคราชเจ้ารักษาองค์พระธาตุด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพญาศีลวุฒโทนาโคและพญาหิริวุฒินาโครักษาอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พญาโอตัปปะอุทินาโคและพญาพาหุสัจจะอุทินาโครักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พญาจาคะอุทินาโคและพญาปัญญาเตชะอุทินาโครักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านเจ้าคุณถามอีกว่าแล้วพระองค์ทรงกินอยู่หลับนอนอย่างไรเขาตอบว่าพวกหม่อมชั้นมีทิพย์วิมานอยู่ใต้องค์พระธาตุนี้เองจะเรียกว่าอยู่ใต้บาดาลก็ได้เป็นทิพย์วิมานที่สวยงามมากมีสระน้ำมีสวนดอกไม้มีภูเขาเงินภูเขาทองว่างๆนิมนต์ท่านเจ้าคุณลงไปชมดูก็ได้ผู้ฝึกทางสมถะวิปัสสนาได้สมาธิแก่กล้าดับพละได้แม้เพียง5นาทีก็สามารถจะเห็นพวกหม่อมชั้นได้ทางญาณท่านเจ้าคุณก็ดับพละได้ไม่ใช่เหรอท่านเจ้าคุณถามต่อไปว่าพระองค์จะให้หม่อมชั้นเข้าใจว่าที่พระธาตุพนมนี้เป็นสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาอย่างนั้นหรือท่านก็ตอบว่าถูกต้องแล้วเมื่อสร้างองค์พระธาตุพนมเสร็จพญาทั้ง5นครผู้สร้างได้กลับบ้านกลับเมืองและพระมหากัสสปะเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง500องค์ก็ได้เสด็จกลับชมพูทวีปเสร็จแล้วพระอินทราธิราชเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้เทวดามีชื่อเป็นหัวหน้าพากันอยู่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพร้อมด้วยบริวารจำนวน 4,006 องค์และมเหสักหลักเมืองอีก3องค์เมื่อที่ไหนมีเทพยดามาสิงสถิตอยู่ที่นั่นจะต้องมีสวรรค์วิมานสำหรับให้เทพยดาอยู่เป็นธรรมดาเมื่อพวกหม่อมชั้นมาถึงที่นี่เพื่อรับหน้าที่แทนได้ขับไล่เทพยดาเหล่านี้ให้หนีไปหมดแล้วสภาวะทิพย์หรือว่าปราสาทวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าของพวกเทพยดาก็สลายไปโดยอัตโนมัติคือสภาวะทิพย์ของเทวดาทั้งหลายนี้ย่อมเกิดขึ้นโดยบุญญฤทธิ์ไม่ใช่ว่ามีขึ้นอยู่ก่อนแล้วอย่างพวกหม่อมชั้นมาถึงที่นี่ในสภาวะทิพย์ด้วยบุญญฤทธิ์ก็เนรมิตทิพย์วิมานใต้บาดาลอยู่ภายใต้องค์พระธาตุให้เลยทีเดียวพญานาคราชทรงให้อธิบายผ่านร่างทรงท่าทางท่านเจ้าคุณก็พอใจมากก็ถามอีกว่าพระองค์เป็นพญานาคราชอยู่ในบาดาลหรือว่าใต้ดินนี่จะหายใจได้ยังไงท่านก็บอกว่าทารกในครรภ์มารดาหายใจได้ตัวด้วงในไม้หายใจได้ไส้เดือนในดินหายใจได้อย่างไรหม่อมฉันก็หายใจได้อย่างนั้นดุจเดียวกันท่านเจ้าคุณก็หัวเราะแล้วก็ถามต่อไปว่าสัมมาเนนทรัพย์ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาธิแก่กล้าขณะเข้าฌานตรวจสอบในวันแรกได้พบพระองค์ที่ลานพระธาตุนั้นทำไมพระองค์จะได้เข้าประทับทรงสัมมาเนนผู้กำลังอยู่ในองค์ฌานได้หม่อมฉันสงสัยพญานาคราชก็ตอบว่าผู้มีญาณแก่กล้ามีศีลบริสุทธิ์อย่างสัมมาเนนน้อยรูปนี้วิญญาณผีปีศาจเข้าสิงเข้าทรงไม่ได้หรอกแต่สำหรับวิญญาณชั้นสูงคือเทพพรหมแล้วก็สามารถจะเข้าประทับทรงได้ด้วยเหตุผล2ประการคือ1เข้าเพราะมีกรรมเก่าพัวพันมาก่อนในอดีตชาติ2เข้าเพื่อเจตนาจะมาสร้างกุศลผลบุญทำความดีไว้ในโลกมนุษย์หม่อมชั้นเข้าประทับทรงสามเณรน้อยรูปนี้ก็ด้วยเหตุประการหลังคือต้องการติดต่อกับท่านเจ้าคุณเพื่อแจ้งประสงค์ให้ทราบว่าป
พวกหม่อมชั้นทั้งเจ็ดนี้นอกจากจะมีหน้าที่รักษาองค์พระธาตุแล้วยังมีจิตเมตตาอยากจะช่วยบำบัดทุกข์ทั้งกายทั้งใจให้กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาท่านเจ้าคุณก็ถามอีกว่าแล้วพระองค์จะให้หม่อมชั้นช่วยทำอะไรบ้างครับแล้วพญานาคราชทั้งเจ็ดนี้ต้องการจะทำอะไรที่พระธาตุพนมคราวนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะได้ถามชื่อคุณแม่ครับชื่อ
3: แม่สงวนขันติรัต
2: น์แม่สงวนขันติรัตน์ไอ้บ้านเลขที่แม
3: ่บ้านเลขที่25215
2: ครับอันนี้บ้านยังไงแม
3: ่บ้านหุ่ยกุ้ม
2: ครับตำบล
3: น้ำแดดอำเภอหนองบ่อแดง
2: ครับครับนะครับไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพยังไงครับ
3: ปวดขาแล้วก็ปวดหลังแล้วก็เป็นเบาหวาน
2: ครับปวดขาปวดมาโดนอะไรแม
3: ่ปวดมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
2: ได้ไปรักษาทั้งไหนได้บ่
3: ไปไปหาหมอเราไปฉีดใต้ยาน้ำเนี่ยคลินิกบ้านนี่น่ะ
2: ครับ
3: ฉีดยาเรื่อยไปฉีดยาเรื่อย
2: กินฉีดมากับพ่อทุเลาสิติแม
3: ่พ่อทุเลา
2: ครับเป็นมาหลายปีแล้วมาเต้
3: มาหลายปีแล้วบ่เซาเขียนเนี่ย
2: ครับ
3: ยาได้กินจิ้มมึงหมดแล้ว
2: ครับ
3: ก็บ่เซาให
2: ้แล้วเนี่ยผู้ใดแนะนำให้มากินน้ำมังคุดครับมันนะ
3: ฟังวิทยุแล้ว
2: ฟังวิทยุครับฟังมันฟังโดนอยู่ติครับแม
3: ่ฟังมาสุดเสียฟังสุดเสียหลุด
2: ครับ
3: วิทยุน่ะฟังตลอดมันเลย
2: ครับ
3: มาจากแผ่นใด
2: ซื้อมาที่แรกนี่ซื้อมาจากขวดครับแม
3: ่3บ้านนู้นหมอซ
2: ื้อมา
3: ปัจจุบันหมอ3ขวด
2: ครับแล้วรู้สึกแบบใดครับมันนั้นรู้สึกว่า
3: ก็อ่อนแออยู่กับพวกไข้ในอยู่ขานะมันก็ปวดย่างตะกี้ย่างไปกินนู้นนี่บ่ได้เด้น่ะ
2: เดินบ่ได้อ๋อครับ
3: นี่ไปได้
2: เดินได้
3: เดินยังไปได้ร้อนแล้ว
2: ครับแต่ก็นี่เดินนี่แบบว่าไปบ่ได้เลย
3: บ่
2: ครับ
3: ไปได้อยู่แต่บ้านอยู่น้ำบ้านน้ำหนังนี่แล้วไปทางอื่นไปข้างไกลก็ไปบ่ได
2: ้ประกาศเดินไปไกลบ่ได้เดี๋ยวนี้เดินไปใครแน่ไปได
3: ้ไปร้านค้าไปยังก็ไปได้อยู่แล้วโดนน่ะ
2: ครับเพิ่นถามอยู่บ่แม
3: ่มาผู้ใดก็ถามกันทุกคนล่ะ
2: ครับบอกว่ากินน้ำมังคุดน
3: ี่กินน้ำมังคุด
2: ครับครับได้บอกเพิ่นเยาะต่ออยู
3: ่เพิ่นได้บอกเพิ่นอยู่บอกหลายคนอยู่
2: อาการปวดขานี่เริ่มดีขึ้นได้ขอดได้แม่ที่ว่าน้ำมังคุดเน
3: ี่ยกินมาได้3ขวดก็ดีขึ้นเลย
2: ก็เลยกินสั่งเพิ่มเลยแม
3: ่สั่งเพิ่ม3ขวดแล้วก็มากิน
2: เดี๋ยวนี้จะขวดแล้วครับแม่ที่มาอ
3: ๋
2: อ9ขวดแล้วเนาะ
3: จ
2: ้าแสดงว่าต้องดีขึ้นเนาะแม่ท่านบ่ได้สั่งเพิ่มหรอกเนาะสั่งได้3ขวด3
3: จ้าสั่ง
2: 3เที่ยเนาะเป็น9ขวด
3: 3เที่ย
2: ครับเห็นว่าไอ้แม่ปวดขานี่นอนบ่ได้แต่ก่อนครับนอนบ่หลับ
3: มาบีบขากับของซุมือซุมือลูก
2: ครับนอนบ่หลับเลย
3: บ่นอนบ่หลับ
2: ครับเดี๋ยวนี้ก็อาการปวดก็ดีแล้วจนเดินได้แล้ว
3: ใช่แน่แล้วด้วยเนี่ย
2: ครับ
3: มันแต่ถึงว่าขาดบ่ได้หรอกเจ้ามันไข้เนาะ
2: ครับมันดีคือว่ามันเดินได้กว่าเก่า
3: จ้า
2: ครับก่อนนี่เดินไปซื้อของร้านค้านี่ไปบ่ได้เลย
3: บ่ได้โดนนี่ไปได้แล้ว
2: ครับว่าดีขึ้นอยู่นะแม่เนาะก็บอกแนะนำเพิ่นต่ออยู่เนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับ
3: แนะนำเพิ่นหน่อยเห็นผู้ใดเพิ่นถามเพิ่นก็บอกหมดทุกคนล่ะ
2: ครับ
3: ก็บอกว่ากินน้ำมังคุดล่ะ
2: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้ก็แวะมาหาแม่หน่อยเนาะ
3: มันมามาหาแม่ก็ได้ก
2: ็ครับ
3: น้ำโคเกินเล่นก็ได
2: ้ครับบอกบุญต่อครับแม่เป็นวิทยาทานครับ
3: แม่น
2: ถ้าเพิ่นบ่เปลี่ยนกับบ่ฮู้จักเนาะแม่
3: แม่น
2: ถ้าเฮาสุขภาพเนี่ยมันเป็นจนว่าเฮานอนบ่ได้ติแม่
3: โอ้ยตะกี้เดี๋ยวนอนลุกขึ้นนอนเที่ยงขึ้นนี่มาบีบตะขายอยู่ของเรื่อยๆแล้ว
2: ครับ
3: ทุกคนเนี่ยว่าบีบได้ล่ะ
2: ครับ
3: มึนเสียไปจนว่า
2: ครับ
3: มันคือเจียวกินตีนเนี่ยมันมึนเขาเนี่ยปั้นเขาขายแข็งมึนเนี่ยปั้นมึนเนี่ยต
2: ั
3: วนี้ว่าเป็น
2: ครับ
3: ตัวนี้ว่าเป็นนู่นเนี่ย
2: ครับ
3: ตะกี้เป็นแล้ว
2: คร
3: ับ นอนหูเมียขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับลุกขึ้นมาโทรขายของ
2: ครับ
3: บัวบีบอยู่พวกนั้นแล้ว
2: ครับ
3: นี่ใช่แน่แล้ว
2: ครับแต่มีพี่น้องอยู่นี่ก็แวะมาถามมึงได้เนาะแม่
3: แม
2: ครับซื้อจังไหนก็แม่ซื้อเหรียญที่ว่าบ้านที่ว่า
3: ซื้อเคินซื้อสิเลยแม่สุวรรณคติรัตน์นี่นะ
2: อ๋อครับบ้านบ้านไหนก็แม่บ้านไหน
3: บ้านหอยกุ้ม
2: บ้านหอยกุ้มนี่เนาะแม่มาถามแม่มึงได้อยู่ข้างบึงนี
3: ่ทางสาหลวงสารพชนี่แหละ
2: อ๋อสารพชนี่เนาะครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับแม่มาถามได้มื้อนี้ผมกับตัวแทนบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังครับให้แม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณ
3: หลายเด้อพวกไอ้เจ้าไอ้สิ
2: ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือมาเป็นตาเยินน้ำพันแท
6: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
5: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สำบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2 1-00953 2-00004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
7: พ่อแม่ๆคะสาวล่าภาคขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อๆแม่ๆจะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อแม่ๆลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อแม่ๆจะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อแม่ๆสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อแม่ๆมีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุด ออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสายสายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อนแบบบ่ทัน ตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
11: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
12: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
13: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีโทรมาหาสาวล่าพาขวัญค่ะว่าทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายเบาตัวเดินสะดวกลุกนั่งสะดวกขึ้นจากแต่ก่อนรู้สึกเบาตัวขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในน้ำมังคุดของเราเป็นแซนโทน 100% เช่นเคยแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบกล้ามเนื้อแผลผุพองภายในร่างกายหรืออาการอักเสบต่างๆที่อยู่ในร่างกายค่ะทำให้เวลาเราทานเข้าไปน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยบรรเทาตามจุดต่างๆตามร่างกายที่พ่อแม่ๆมีอาการเจ็บหรือปวดตัวนี้จะไปช่วยบรรเทาและก็สร้างสมดุลใหม่ปรับสมดุลขึ้นมาใหม่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีท่านใดที่ถ่ายยากเจ็บลำไส้บ้างตัวนี้นะคะน้ำมังคุดของเราจะช่วยปรับสมดุลลำไส้และก็ไปสมานแผลอักเสบที่อยู่ในลำไส้ได้นะคะให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยน้ำมังคุดกล่องสีส้มเวลาพ่อๆแม่ๆไปซื้อที่ร้านค้าหรือร้านขายยาที่ลูกประกาศไว้นะคะบางท่านอาจจะจำชื่อไม่ได้ให้พ่อๆแม่ๆแจ้งทางร้านได้เลยว่ามาซื้อน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
14: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: ท่านทั้งหลายอย่าดูถูกกรรมว่ามีประมาณน้อยไม่มีผลนะเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันรับประกันอย่างดีทีเดียวแล้วถ้าท่านไม่ประสบด้วยตัวเองท่านก็คงจะไม่เชื่อหรอก แต่ถ้าท่านเจอเข้ากับตัวเองแล้วทีนี้ท่านจะรู้ซึ้งถึงกรรมและผลของกรรมมากเลยคุณปัญญานี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังเมื่อตอนที่แกอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเพราะว่าแกเป็นลูกเขยบ้านนั้นอยู่แกได้ไปรู้เห็นเรื่องราวนี้มันเกิดในหมู่บ้านที่แกอยู่นั่นแหละครับคนที่เป็นต้นเรื่องชื่อนายเบิ้มตัวใหญ่ผิวดำเมื่อมเนี่ยอยู่คนเดียวพ่อแม่ตายหมดแล้วพี่น้องก็แยกไปมีพี่น้องทั้งหมด3คนแต่ว่าไม่มีใครมาสนใจในเบิ้มเลยแกไม่มีลูกมีเมียหาเมียไม่ได้ไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขาเอาว่ากันอย่างนั้นก็เพราะว่านายเบิ้มเนี่ยเป็นคนไม่เอาใครไม่มีน้ำใจไม่มีไมตรีกับใครเขาเลยบ้านนอกเขาเรียกเป็นคนใจดำอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่านายเบิ้มคนนี้จะเป็นคนใจดำใจแดงยังไงก็แล้วแต่แกก็มีความขยันทำงานทำการหาเงินหาทองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อนั่นซื้อนี่โดยที่ไม่ไปรบกวนกระเป๋าสตังค์ของใครแกทำนาหลายไร่เป็นสมบัติตกทอดมาจากพ่อแม่แกก็ทำมันไปลืมบอกไปว่าพ่อแกนะก่อนจะตายเป็นบ้าเสียสติตะโกนโวยโวยแก้ผ้าแก้ผ่อนถือมีดยาวตั้งศอกไล่ฆ่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านกันเนี่ยหนีกันกระเจิดกระเจิงไปตามๆกันเขาเล่ากันว่าก่อนโน้นตะไบพ่อในเบิ่มเนี่ยเป็นคนทำบาปทำกรรมเอาไว้มากชอบฆ่าสัตว์เลี้ยงไก่เอาไว้เชือดกินทีละตัวสองตัวเลี้ยงหมูก็ฆ่าหมูบางทีนี่เขาจะมีงานแต่งงานบวชกันหรือว่างานบวชกันที่หมู่บ้านเนี่ยนะตะไบคนนี้แกก็ไปเสนอขายหมูที่แกเลี้ยงอ่ะแล้วก็เชือดให้เขาด้วยเจ้าภาพคิดดูแล้วราคามันถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดเขาก็เอาตะไบแกก็จะเป็นคนจัดการแทงคอหมูนั่นแหละคือตะไบพ่อในเบิ้มพอแก่ตัวในใบก็เป็นบ้าตอนตายก็ไม่ได้ตายดีตายหวงวิ่งเอามีดไล่ฟันคนผ้าผ่อนไม่นุ่งอ่ะตอนบ่ายๆวันนั้นแดดร้อนวิ่งท่าไหนไม่รู้เกิดสะดุดขาตัวเองหกล้มมีดที่ถืออยู่มันยังไงไม่รู้หันกลับมาตัวแกเองล้มทับลงไปแล้วปลายแหลมมันก็เสือกพรวดเข้าที่หน้าอกนี่ตะไบร้องลั่นเลยคนไปดูแกนอนจมกองเลือดตายแล้วทีนี้ในเบิ้มนี่หลังจากที่พ่อตายก็อยู่คนเดียวก็ทำนาทำไร่ไปอยากได้เมียก็ไม่มีใครเขาเล่นด้วยเคยไปมองผู้หญิงสองสามคนแต่ละคนพอรู้ว่าในเบิ้มสนใจอ่ะหนีเลยสายหน้าหนีไม่อยากเจอหน้าในเบิ้มพยายามหลบหลีกทีนี้อายุแกก็เป็นหนุ่มใหญ่40กว่าปีแล้วหาเมียไม่ได้อย่าว่าจะสาวสาวสดๆเลยแม่ไม้ก็ยังกลัวไม่กล้าจะไปยุ่งกับแกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งช่วงนั้นคุณปัญญาเนี่ยที่เล่าเรื่องเนี้ยเขาแต่งงานกับเมียไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ไปเห็นในเบิ้มทำในสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจคือแกเลี้ยงควายไว้ใช้งาน3ตัวเช้าๆก็จูงมันไปให้กินหญ้าในทุ่งทุกวันผูกล่ำเอาไว้ในทุ่งโล่งให้มันกินหญ้าไปเรื่อยๆจนตะวันสายโด่งถึงจะเอาเข้าบ้านทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนางตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดไปกินน้ำที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเอาไว้ยาฆ่าหญ้าที่เขาฉีดในเวลาฝนตกมันก็จะไหลไปรวมตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำนางตัวนี้ก็ไปกินข้าวกินเข้าไปก็ท้องเสียหมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นนอนอยู่กลางนาในเบิ้มก็ไปหายามากรอกปากมันแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแกก็เอาไม้หวดจะให้มันลุกขึ้นเดินกลับบ้านมันเจ็บก็พยายามยักแย่ยักยันทรงตัวแต่แล้วก็ล้มแผลลงไปอีกไม่มีแรงมันก็โมโหตะเบิ้มโมโหใหญ่เคี่ยนเพียไม่ยั้งมือมันก็พยายามจะลุกนะลุกแล้วก็ล้มลงไปอีกก็ทำอย่างนี้อยู่หลายหนหลายทีตะเบิ้มก็ตีด้วยด่าด้วยเวลาผ่านไป3วันมันก็นอนอยู่ในทุ่งอยู่อย่างนั้นแหละตะเบิ้มก็บอกขายมันให้กับคนที่ชำแหละเนื้อขายคนชำแหละเนื้อขายนี่ชื่อลุงเวียงก็มีการตกลงราคากันลุงเวียงก็ถามว่ามันตายแล้วหรือยังในเบิ้มก็บอกว่ามันตายแล้วไปจัดการชำแหละได้เลยลุงเวียงก็รับซื้อในเบิ้มก็ขอให้ลุงเวียงนะจ่ายเงินลุงเวียงก็ว่าเดี๋ยวชำแหละมันก่อนในเบิ้มก็ไม่ยอมจะเอาตังค์ก่อนลุงเวียงก็บอกว่าข้าไม่โกงเองหรอกไอ้เบิ้มข้าหากินอาชีพนี้มานานแล้วข้าไม่อยากเสียชื่อเพราะไอ้เงินแค่นี้ข้าหัวงอกแล้วนะพูดกันอยู่ตั้งนานในเบิ้มถึงได้นิ่งไปลุงเวียงกับพวกหลายคนก็เตรียมเครื่องมือไปที่ท้องทุ่ง มีตะกร้าหาบมีมีดไปหลายเล่มมีหินรับมีดไปด้วยเกลือเม็ดอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่ฮะนอกจากนั้นก็เตรียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมจะเอาไปต้มยำทำแกงเป็นกับแกล้มเพราะว่ามีเหล้าขาวไว้ตั้ง3ขวดมีไม้ฟืนไปด้วยหอบใหญ่เตรียมไปพร้อมละพอพวกลุงเวียงไปถึงก็เห็นควายตัวนั้นมันยังนอนลืมตาหายใจขะแมวอยู่ลุงเวียงก็เลยให้คนไปตามนายเบิ่มมาไหนเอ็งบอกกับมันตายแล้วไงเบิ่มโอ้ยอย่างนี้ไม่ตายจะว่าไงกับลุงตะเบิ่มเตะสีข้างมาดังพลักมันก็นอนนิ่งโอ้ยแบบนี้ข้าไม่เอาข้าไม่ทำมันยังหายใจอยู่ข้าซื้อแต่ควายที่มันตายแล้วลุงเวียงหาว่านายเบิ่มหลอกให้เสียเวลาบอกว่าตายแล้วทั้งที่มันยังไม่ตายอย่างนี้มันพูดไม่ตรงความจริงหลอกให้รีบหาข้าวของกันวุ่นวายไปหมดลุงเวียงแกโมโหใหญ่แกก็เลยบอกเอ้ยพวกเรากลับเถอะลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันเก็บข้าวของกลับยังไม่ทันเข้าหมู่บ้านนายเบิ่มก็รีบวิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกวิ่งไปบ้านไปลากค้อนปอนอันใหญ่เบ้อจะออกมาพวกลุงเวียงที่นั่งพักเหนื่อยกันอยู่ใต้ต้นมะขามเทศก็มองหน้ากันนายเบิ่มเอาค้อนไปทุบหัวควายตัวนั้นตุบตุบลุงเวียงกับพรรคพวกก็พากันวิ่งไปดูปรากฏว่าเขาสังหารมันเรียบร้อยแล้วเลือดเต็มหัวเต็มหูไปหมดมันตายลืมตาโพลงเยอะเลือดเต็มตาลุงเวียงกับพรรคพวกนี่เคยชำแหละวัวควายมาหลายตัวแล้วยังมองกันอย่างสยดสยองเอามาเล่ากันทีหลังบอกว่าเอ้ยเบิ่มนี่มันโหดร้ายจริงๆหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปแล้วคนก็พากันกลัวในเบิ่มมากถือว่าเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ต่างก็หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลมีน้อยคนน่ะที่จะพูดกับมันแล้วในช่วงนี้มันก็หันไปกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็มักจะมีเรื่องกับคนอื่นเพราะมันเลือดร้อนแล้วชอบทำอะไรบ้าเลือดใครพูดไม่เข้าหูนี่เดียววิ่งไปบ้านไปเอามีดปาตานเล่มเบ้อจะมายิ่งนานวันมันก็ยิ่งมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นร้านค้าร้านขายเขาก็ไม่อยากจะขายเหล้าให้มันแต่ก็กลัวมันจะอารวาสก็ต้องจำใจขายให้บ้านไหนมีงานเลี้ยงมันก็จะไปหาเหล้ากินเจ้าภาพเห็นมันมาก็สายหน้าแต่ก็ต้องต้อนรับเพราะไม่ต้อนรับก็ต้องมีเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องมันเกิดก็ต้องเอาเหล้ามาให้เขากินแต่พอมันกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วก็มักจะมีเรื่องอยู่ดีทำให้งานเขาเสียเจ้าภาพไปยกมือไหว้มันก็ยังไม่ยอมหยุดปรากฏว่ามันมีเรื่องกับพวกผู้ใหญ่กับนันพวกนักเลงหัวไม้มันไม่กลัวใครไม่ว่าแก๊งไหนมันไม่สนใจมันบอกคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันจะไปกลัวมันทำไมเอาไงเอากันดิตายเป็นตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละวันหนึ่งมันโดนใครไม่รู้เอามีดฟันแล้วหูข้างซ้ายขาดกระเด็นเลยกลายเป็นคนหูแหว่งจับตัวคนทำไม่ได้ด้วยเพราะคนไม่ชอบกินหน้ามันเยอะพูดกันว่าไอ้คนฟันหูมันคงไม่ได้กะจะฟันแค่หูหรอกมันคงอยากจะฟันคอให้ขาดนะแต่ว่าไอ้เบิ่มเนี่ยมันหลบจะทันยังไงก็ตามเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าเบิ่มนี่โกรธแค้นมากร้องท้าเปล่าให้มาสู้กันตัวต่อตัววันหนึ่งที่หมู่บ้านเขามีงานปีใหม่จัดงานที่บ้านกำนันลานบ้านกว้างนี่คนมาเยอะลานบ้านกำนันใหญ่มาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานนี้ไม่ว่าใครก็เมาสนุกสนานกันไอ้เจ้าเบิ่มก็ไปร่วมด้วยคนนี่มองหน้ากันรู้แล้วงานเนี้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่เพราะว่ามันเที่ยวแกะคนนั้นแกะคนนี้กำนันขอร้องให้สงบมันก็ท้ากำนันบอกให้เอามีดมาฟันกันตัวต่อตัวถ้ากำนันล้มมันได้เนี่ยมันจะยอมว่างั้นกำนันแกก็สายหน้าเลี่ยงออกมามีคนหมั่นไส้มันเยอะที่มันทำกลางเป็นนักเลงใหญ่งานปีใหม่หมดรสหมดชาติเพราะมันทีนี้ประเพณีตอนปีใหม่เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาปืนออกมายิงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไอ้เจ้าเบิ่มนี่ก็เที่ยวไปแย่งปืนเขาให้หันปากกระบอกใส่หน้าอกตัวเองเอาสิวะเอาเลยยิงกูสิยิงกูเลยทุกคนก็พากันหนีหมดใครจะไปกล้าไม่แน่นี่ว่าพวกหมาทั้งนั้นเนี่ยดีจะลอบกัดไอ้พวกชิงหมาเกิดไอ้หมาลอบกัดงานปีใหม่เลิกล้มอย่างไม่เป็นท่าเจ้าเบิ่มก็กลับบ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่อีกแล้วนี่เขากลับบ้านกันหมดแล้วเข ้าวันใหม่ก็มีข่าวพูดกันไปทั่วหมู่บ้านไอ้เบิ่มตายแล้วตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านเกือบจะถึงบ้านมันเองอยู่แล้วคุณไปดูกันเต็มคุณปัญญาก็ไปมองเห็นร่างสูงใหญ่ผิวดำมาเมื่อมเนี่ยนอนตะแคงซ้ายจมกองเลือดอยู่ข้างป่าตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยแผลโดนมีดฟันหัวก็โดนทุบตีด้วยไม้หน้าสามเห็นไม้หน้าสามเปื้อนเลือดสองอันตกอยู่ใกล้ๆศพตำรวจเขาสอบสวนหาตัวคนร้ายเอาคนนั้นไปสอบคนนี้ไปสอบสิบกว่าคนก็ไม่ได้ตัวมือฆ่าเพราะศัตรูมันเยอะด้วยกันจนแล้วจนรอดก็หาตัวคนฆ่าไม่ได้พี่น้องเขาก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวเพราะรู้นิสัยคนตายดีว่ามันเป็นคนยังไงแต่ที่ชาวบ้านพูดกันมากก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าเบิ่มเอาค้อนทุบหัวควายแล้วตัวมันเองก็ต้องมาตายในสภาพโดนทุบหัวนี่มันคล้ายๆกันแต่บางคนก็ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญตอนหลังนี่คุณปัญญาย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาแล้วพาครอบครัวย้ายมาหางานทำในกรุงเทพแต่ก็ยังจำเรื่องที่เล่านี้ได้ดีก็เล่าให้เพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันฟังเขาก็บอกว่านั่นแหละไม่มีอะไรหรอกกรรมที่ไอ้เบิ่มทำไว้กับควายเนี่ยมันถึงต้องเจออย่างนั้นมั่ง
12: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดในมาที่อำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมิครับมาเยี่ยมคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่แม่สมชิดน้ำสกุล
2: พี่จัด
1: จานอ๋อครับบ้านเลขที
2: ่เดียววันนี้ละ
3: 32 หมู่ 4นะ
1: ครับบ้านมันละเนียอำเภอหนองมะแดงเนาะครับในถามคุณแม่ก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
2: โอ้ตะกี้ปวดขาน้ำมันลงไปไหน
1: ครับ
2: ปวดแล้วก็ติดไม่แน
1: ่ครับ
2: กินข้าวกับโบเร
1: ่ยังกินข้าวบะแซบ
2: บอ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นยิ้มรถเป็นอะไรบอกว่าทึก
1: ครับ
2: มันเนียนไง
1: ครับมันบอสดชื่นเน
2: า
1: ะ
2: บอสดชื่นมันตื่นขึ้นมาก็อารมณ์บอดีว่าจะไตตื่นมาเมื่อเช้าเบาย่าง
1: ครับ
2: ไปลังเทียก็ยังพอดีร่มแต่มันเบาอะไรเนี่ย
1: อ๋อครับ
2: หัวเนี่ยมันมีย้ายบอปวดเลย
1: ครับความดันบอบ้านเป็นบอครับแม
2: ่มีแต่ความดัน
1: ความดัน
2: บ้านรู
1: ้สึกมันนี่มากินน้ำคุณแล้วเป็นไงรู้สึกว่าอะไรดีขึ้นเนี่ย
2: เพราะว่ามันว่ามันดีบนร่างกายแล้ววะ
1: มันรู้สึกว่ามันกระปี้กระเปร่าโยงยองเงี้ยงแต่ใครก็ว่า
2: ไว
1: ้มันบนหนักตัวขึ้นตะกี
2: ้บนหนักตัว
1: ครับไปคล่องมากคล่อง
2: ไปคล่องมากคล่อง
1: เขา
2: เมื่อเช้าก็แล้วตะกี้แต่บริยักลุกเนาะกินลูกไปยักลุกเนี้ยเมื่อเช้ามาโอ้สบายจิตใจดี
1: กินข้าวกับ
2: กินข้าวกับเชฟก็หลับดี
1: หลับดีพร้อม
2: หลับดีพร้อม
1: ครับกินข้าวได้แต่ก่อนกินบะแซบใช่ไหม
2: ก
1: ิน
2: บะแซบตะกี้จ้อยเนาะมีมังคุดเนี่ยกวนขึ้นมาเนี่ย
1: ครับน้ำมังคุดเนี่ยเนาะ
2: จ้าก
1: ินเขาได้ถือว่าคุ้มค่าจ้ะเนาะแม่เนาะ360 บาทเลยเน
2: า
1: ะ
2: ค่าอยู่ติดเติมอยู
1: ่ครับมาลองมาสักอย่างคือกันแล้ว
2: ลองมาเบิ้ลกัน
1: นี่มากินอะไรกินว่าโฆษณามากับลองมาสักอย่างแล้ว
2: สักอย่างแล้วก็คือเกือบอันพูด
1: ครับน้ำมังคุดเนี่ยเนาะ
2: น้ำมังคุดนะนี่คือกระมู
1: เนี่ยอ๋อที่ว่าร่างกายมันรู้สึกว่าสดชื่นครับ
2: มันก็สบายใจ
1: ครับอารมณ์ดี
2: อารมณ์ดีนะ
1: ครับกินข้าวได้เน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: เร
2: ามือตาว่าบ่ได้เฮ็ดยาท่าน
1: ครับนอนหลับแบบว่าสาวเดียวเลย
4: ครับ
2: บ่ได้อยู่ได้กินจืดหรอก
1: ครับถ้ามีเห็นพี่น้องอยู่เขตนี้ก็แวะมาถามแม่ได้เนาะแม่มาถามเบิ่งว่าตัวอย่างเป็นจังได๋กินอีหลีบ่สินะให้เพิ่นมาปรึกษาได
2: ้
1: ครับมาหาได้ครับเป็นวิทยาทานเนาะแม่เนาะเป็นบุญบอกต่อครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับแม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับครับขอบคุณทุกท่านรักษาที่เวลาทุกคนครับ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4 แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4 แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4 แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้4 แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4 แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดิน ที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
3: หงน่ะเป็นลูกสาวคนจีนเป็นลูกคนเล็กมีพี่ชายสองคนพี่ชายสองคนแต่งงานแยกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่บ้านเมียแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแม่กระเตียเลยหายเงียบไปหลายปีแล้วขนาดเตียตายก็ไร้เงาของพี่ชายทั้งสองก็เลยมีแต่หงที่จะต้องจัดการไปตามมีตามเกิดเคยเขียนจดหมายไปหาพี่ชายก็ไม่เคยตอบแล้วตอนนี้แม่ของหงก็นอนป่วยติดเตียงหงนั้นทำงานที่โรงงานกระดาษพอ5:00หงก็จะลุกขึ้นมาหุงหาอาหารมาป้อนแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าทำความสะอาดให้แม่มื้อเที่ยงก็จะวานป้านอมซึ่งเป็นคนข้างบ้านช่วยป้อนให้เวลาเงินออกหงก็จะให้ค่าหมากค่าพลูกับป้านอมบ้างเล็กน้อยมื้อเย็นก็ต้องรอหงมาป้อนช่วง2:30เพราะว่าหงเลิกงาน2:00หงนั้นมีหน้าตาผิวพรรณดีเพราะว่ามีเชื้อจีนมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาหลงรักแต่หงก็ไม่ได้สนใจใครเพราะคิดว่าตัวเองมีภาระที่จะต้องดูแลแม่กลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วเขาจะรังเกียจรังเกียจแม่หงทิ้งแม่ไม่ได้เพราะตั้งแต่จำความได้แม่กับเตี่ยก็รักหงมากหงไม่เคยลำบากแต่เมื่อเตี่ยไปขอเมียให้พี่ชายทั้งสองเตี่ยก็เริ่มป่วยการเงินก็เริ่มหมดไปพี่ชายก็ไม่มาดูหงก็เลยต้องสมัครงานที่โรงงานกระดาษที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักประมาณ2 กิโลเห็นจะได้แล้วก็จะต้องเดินไปทำงานทุกเช้าแล้วก็เดินกลับในตอนค่ำทุกวันเป็นแบบเนี้ยมา 3-4 ปีแล้วตอนขากลับในทางมันเปลี่ยวบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันสองข้างทางจะเป็นป่ารกทึบนานๆจะมีรถเครื่องหรือว่ารถยนต์ผ่านมาสักคันเพื่อนที่จะเดินกลับมาด้วยกันก็ไม่มีเพราะว่าคนอื่นในหมู่บ้านที่ทำงานที่เดียวกันก็มีไม่กี่คนเขาก็จะมีแฟนไปรับขับรถเครื่องไปรับคนงานผู้ชายก็มีแค่คน2 คนที่เป็นคนในหมู่บ้านคืนนี้ฝนตกหนักหงเดินกลางร่มเดินกลับบ้านจะรอให้ฝนหยุดก็เป็นห่วงแม่กลัวแม่จะหิวข้าวกลัวแพมเพิร์ดแม่จะล้นเพราะแม่จะไม่สบายหงก็เลยรีบเดินกลับบ้านอย่างทุกวันเมื่อออกเดินได้เกือบครึ่งทางก็มีรถเครื่องขับตามมาแล้วก็มาจอดข้างหน้าหงนางให้พี่ไปส่งไหมฝนตกอย่างเงี้ยไม่หนาวอ่ะจ๊ะไม่ละขอบคุณพี่ฉันไปเองได้พี่ไปเถอะคนซ้อนก็ลงจากรถผู้ชายคนนั้นสวมหมวกกันน็อกคนขับก็สวมหมวกกันน็อกผู้ชายคนนั้นเข้ามาฉุดแขนหงให้ไปด้วยกันหงสะบัดหนีร้องให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินช่วงนั้นฟ้าร้องดังน่ากลัวผู้ชาย2 คนก็ขี่ตามมาดักหน้าดักข้างหน้าหงหันหลังวิ่งหนีแต่ก็ถูกฉุดไปข้างทางแล้วอีกคนก็เอารถเข็นแอบไว้ข้างทางทั้ง2ก็ฉุดหงเข้าป่าหงก็ทั้งร้องทั้งดิ้นรนแล้วชายชั่วทั้ง2 คนก็พากันข่มขืนหงแล้วก็บีบคอหงจนกระทั่งสิ้นใจหงถูกฆ่าทิ้งที่ป่าข้างทางโดยไม่มีใครเห็น3:00กว่าแล้วแม่มองนาฬิกาว่าเอ๊ะป่านนี้ทำไมหงยังไม่มาเพราะว่าทุกวันเนี่ย2:30หงจะมาถึงบ้านหรือจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักหงคงจะติดฝนเมื่อแม่คิดได้อย่างนั้นก็สบายใจขึ้นสักครู่ประตูเปิดร่างที่เปียกปอนของหงก็เดินเข้ามาในบ้านจ จากแสงฟ้าที่แรกแม่ก็รู้ว่าเป็นหงหงเปียกฝนใช่ไหมลูกหงไม่ตอบแต่ไม่นานนักหงก็ถือชามข้าวมาที่เตียงแม่เอาหมอนหนุนหัวให้แม่ให้กินข้าวได้สะดวกตักข้าวป้อนแม่หงให้จุดตะเกียงก่อนเด้อลูกมองเห็นเหรอหนูลืมไปอะแม่เสร็จแล้วหงก็จุดตะเกียงลานบนหัวเตียงพอให้มีแสงสาดส่อง

เพราะว่ากินข้าวเสร็จหงจะป้อนส้มหรือว่ากล้วยให้แม่ทุกวันแม่จะได้ไม่ท้องผูกแม่ไม่ชอบกินนมหงจับแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำความสะอาดอย่างเคยแต่คืนนี้มือของหงเย็นมากจนแม่เป็นห่วงหงตากฝนมาหนาวมากใช่ไหมลูกมือเย็นเชียวหงก็ร้องไห้สะอื้นหนูไม่หนาวหรอกแม่หนูรักแม่นะหงห่มผ้าให้แม่นอนรีตะเกียงลงหงก็เดินออกจากห้องแม่ไปเช้ามืดหงก็มาป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างเคยเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้แม่ใกล้เที่ยงป้านอมเดินเข้ามาในบ้านตรงไปที่ครัวบ้านของหงไม่ได้ล็อกเวลาที่หงไม่อยู่จะล็อกก็ตอนที่หงกลับมาบ้านหงไม่มีของมีค่าอะไรป้านอมก็ต้องแปลกใจเมื่อเปิดหม้อข้าวก็มีแต่ข้าวที่บูดเหลือจากเมื่อวานกับข้าวก็เหลือของเมื่อวานนี้จานชามก็ไม่ได้ล้างก็มีแต่กล้วยกับส้มที่หายไปอย่างละลูกสองลูกแม่ยงนางหงมันป้อนข้าวแม่ยงหรือเปล่าไม่เห็นมันหุงข้าวเลยหืมป้อนจ้ะมันก็ป้อนเหมือนทุกวันน่ะแหละเอแปลกเกียววันนี้ทำไมมันไม่หุงข้าวเพื่อให้ฉันป้อนแม่ยงตอนเที่ยงหืมแม่ก็รีบบอกหงมันเอาเงินไว้ใต้หมอนเมื่อวานเงินมันออกมันบอกเอาไว้ให้ป้านอมซื้อของมาป้อนฉันตอนเที่ยงแล้วป้านอมจะซื้ออะไรส่วนตัวก็ซื้อได้นะหงมันบอกว่าให้ป้านอมเก็บไว้ทั้งหมดที่เหลือน่ะนะมาหยิบเอาสิใต้หมอนเนี่ยป้านอมก็เอามือล้วงไปใต้หมอนก็หยิบเงินออกมาปึกหนึ่งประมาณสัก1,500โอ้นี่มันเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะนี่จะให้ฉันหมดทำไมแม่ยงไม่เก็บเองแล้วเงินมีอยู่แล้วละหงมันก็ซ่อนไว้ในที่นอนมันเอาใส่ไว้แล้วก็เย็บไปเรียบร้อยป้านอมอย่าไปบอกใครนะฉันไม่บอกหรอกแต่เงินมันเปียกหมดเลยนะเนี่ยนี่ต้องเอาไปใส่ในถังข้าวสารให้มันแห้งเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของกินมาให้นะรอเดี๋ยวนะเสร็จแล้วป้านอมก็รีบไปซื้อข้าวผัดมาป้อนแล้วก็จัดการล้างหม้อข้าวล้างจานแล้วก็หุงข้าวต้มเตรียมไข่เค็มเอาไว้สังเกตเห็นที่พื้นกระดานมีรอยเท้ามีดินโคลนติดอยู่ป้านอมก็เช็ดถูบ้านจนสะอาดค่ำนั้น2:30หงก็กลับมาเอาข้าวต้มมาป้อนแม่ทำทุกอย่างตามปกติแต่หงร้องไห้ตลอดจนแม่ต้องถามเป็นอะไรลูกเหรอร้องไห้ทุกวันหนูห่วงแม่จ้ะหงหยิบของที่แม่ใช้แล้วเช่นแพมเพิร์ดกระดาษทิชชู่ใส่ถุงไปทิ้งถังขยะนอกบ้านช่วงนี้หมาหอนบ่อยเสร็จแล้วเสียงหงเรียกแม่ตกใจเพราะว่าหงเพิ่งจะเดินไปทิ้งขยะทำไมไม่ถึงนาทีหงก็มาอยู่ใกล้เตียงแต่แม่ก็ไม่ได้ถามมีอะไรเหรอลูกเดี๋ยวป้านอมมาให้แกซื้อของใช้ของแม่ด้วยนะแม่นะเมื่อป้านอมเข้ามาในบ้านหงก็ต้องแปลกใจว่าทำไมในหม้อข้าวยังมีแต่ข้าวต้มหงไม่ได้ทำกับข้าวใหม่ไม่ได้หุงข้าวอีกแล้วมีแต่ชามที่ใส่ข้าวแล้ววางอยู่2 ใบป้านอมก็เลยไปซื้อข้าวผัดไปป้อนแม่ของหงเหมือนเดิมเพราะว่าแม่ของหงชอบกินข้าวผัดแม่ของหงยังบอกให้ป้านอมไปซื้อของตามที่หงสั่งขากลับแกก็ซื้อของมาต้มจืดไว้ให้แล้วก็หุงข้าวไว้ป้านอมแกคิดว่าระยะเนี้ยหงคงจะเหนื่อยแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าหงไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ก่อนไปทำงานก็ไม่ไปแวะหาแกมา2 วันแล้วเหตุการณ์ผ่านไปถึงวันที่ 4ทางโรงงานก็สงสัยว่าทำไมหงไม่ได้มาทำงานเมื่อผู้จัดการถามใครก็ไม่มีใครเห็นตั้งแต่เงินออกก็หายไปเลยถ้าจะออกจากงานก็น่าจะบอกกันก่อนผู้จัดการเขาก็บ่นอยู่บริเวณที่หงถูกฆ่าตายมันมีกลิ่นเหม็นมากในวันนี้จนมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ขับรถผ่านตรงนั้นประจำเกิดความสงสัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันเหม็นมากหมามันตายหรือไงไม่รู้แกก็คิดเรื่อยเปื่อยด้วยความสงสัยเสร็จแล้วแกก็เห็นเหมือนจะมีรอยคนบุกป่าเป็นทางเข้าไปแกก็เลยลองเดินเข้าไปดูก็ได้พบศพผู้หญิงคนหนึ่งเปลือยท่อนล่างที่หน้าอกติดชื่อและรูปถ่ายแกจำได้เลยว่าเป็นหงแกก็เลยไปบอกชาวบ้านให้มาดูแล้วก็แจ้งความเรื่องรู้ถึงป้านอมที่กำลังป้อนข้าวแม่ของหงอยู่

ช้อนหล่นจากมือทันทีแม่ได้ยินถึงกับปล่อยโฮไม่จริงไม่จริงหงมันจะตายได้ยังไงคนมาบอกมันโกหกหรือเปล่าหงมันมาป้อนข้าวน้ำทำความสะอาดให้แม่ทุกเช้าทุกเย็นแม่ร้องไห้หงมันยังไม่ตายเมื่อเช้ามันยังป้อนข้าวเช็ดหน้าให้แม่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้แม่เลยนี่แม่ยงใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปดูก่อนนะป้าน้อมแกรีบไปป้าน้อมแกก็รีบไปชาวบ้านมุงดูกันเต็มตำรวจและปอเจ็กตึงก็มาป้าน้อมก็ขอดูบัตรก็ต้องข่าวอ่อนป้าน้อมเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าหงนะกลับไปเลี้ยงดูแม่ทุกวันน่าสงสารจริงๆชาวบ้านต่างพูดกันว่ามีหน้าระยะนี้หมาหอนทั้งกลางคืนและเช้ามืดป้าน้อมและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันจัดงานให้หงแม่นั้นเสียใจมากป้าน้อมนะจะรับไปบ้านแกแต่แม่ไม่อยากไปไม่ไปอยากจะเจอหงแม่ให้ป้าน้อมเอากรรไกรมาตัดที่นอนที่หงเก็บเงินไว้ไปทำศพให้หงแม่ไม่มีโอกาสไปร่วมงานศพหงสวดแค่สามคืนก็เผาคืนสุดท้ายแม่เห็นหงยืนร้องไห้อยู่ตรงประตูแม่ก็ร้องไห้หงไม่ได้พูดอะไรมาให้เห็นเดี๋ยวเดียวก็หายไปมีชาวบ้านรายหนึ่งไปบอกเบาะแสตำรวจว่าคืนหนึ่งได้เจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จำทะเบียนได้ตำรวจได้ตามจับจนไปเจออีกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นสองพี่น้องขี้เมาทั้งคู่จึงถูกจับดำเนินคดีวันเผาเพื่อนๆที่โรงงานและผู้จัดการมาร่วมงานต่างก็เสียใจแต่คำเล่าขานที่ว่าหงกลับมาดูแลเลี้ยงแม่อยู่สามวันทำให้ทุกคนหวาดกลัวเมื่อเสร็จงานป้านอมก็ไปดูแลแม่ของหงทุกวันจะไปตอน8โมงเช้าตอนเที่ยงแล้วก็5โมงเย็นเวลามืดหรือก่อนสว่างไม่กล้าไปแม่ก็ตรอมใจข้าวปลาไม่ยอมกินไม่นานแม่ก็ตายตามหงไปป้าน้อมก็จัดงานให้เช่นเคยเหมือนที่จัดให้หงเงินทองก็ของหงทั้งนั้นเหลือเท่าไหร่ป้าน้อมก็ทำบุญหมดบ้านก็ปิดไว้รอวันที่ลูกชายกลับมาไม่นานลูกชายทั้งสองก็มาพร้อมกันโดยบังเอิญบอกว่าฝันว่าหงไปหาตัวเปียกปอนบอกว่ามาลาแม่ไปด้วยบอกว่าตายแล้วให้มาดูบ้านด้วยก็เลยมาดูเพราะไม่คิดว่าน้องกับแม่ทั้งคู่จะตายจริงๆที่ไม่ได้มาหลายปีนะเป็นความผิดของตัวเองทั้งคู่ที่ไม่คิดถึงบุญคุณเตี่ยกับแม่กว่าจะสำนึกก็สายทั้งเตี่ยทั้งแม่และน้องตายหมดแล้วป้าน้อมบอกว่าพวกเอ็งสองคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แท้ๆยังไม่มาดูแลพ่อแม่หงมันตายแล้วมันยังมาดูแลแม่ถ้าคนไม่ไปเจอศพมันก็คงมาเลี้ยงแม่ป้อนข้าวแม่อยู่อย่างนั้นลูกชายทั้งสองก็น้ำตาไหลบอกยกบ้านให้วัดแล้วก็บอกขายที่ให้คนมีเงินในหมู่บ้านนำเงินส่วนหนึ่งทำบุญให้กับทุกคนที่ล่วงลับครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบัดเข้าคว่ำเมื่อยล่าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้ผมมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดครับวันนี้ผมอยู่ที่ชัยภูมิอันนี้อำเภออย่างเนี้ย
3: อำเภอเทพสถิต
2: เทพสถิตเนาะ
3: จ้ะตำบลโป่งนก
2: ครับอ๋อพ่อแม่ชื่อไหนครับเนี่ย
3: เนี่ยวัน
2: เนี่ยวันนามสกุล
3: ภูแสนกา
2: ครับ
3: ถามบ้านเลขที่46
2: ครับ46เนาะ
3: จ้ะ
2: เป็นยังไงครับไอ้ก่อนที่จะมาดื่มใหม่น้ำมังคุดเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยครับ
3: ปวดขาแล้วปวดน้ำเนี่ยน้ำตูแล้วก็ตามัวตาหยังจังเสียเหตุงานกับเมียหอ
2: ครับ
3: จ้ะก็เลยได้ยินเพิ่นเว้าในวิทยุล่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยสั่งม้าที่แรกสั่งม้า3ขวด
2: ครับ
3: ปัจจุบันนี้ที่หลังก็สั่งม้าอีกโหลนึง
2: ครับช่วงที่กินนี่มันเริ่มดีขึ้นกว่าใดแม่ที่ว่าอาการที่ว่านั่นน่ะ
3: ขวดที่2
2: ขวดที่2เนาะ
3: จ้ะ
2: ครับมันรู้สึกดีขึ้นได้ครับ
3: มันที่แรกมันซ้านะน้ำตูนน้ำตุนปวดขานี่พอกินแล้วเฮาก็กินน้ำหลายๆแล้ววันนี้เฮาก็ซ้อมเบิ่งจักของยางไปเอ๊ะมันคือแบบมันบ่ปวดบ่ซาบ่หยังนะ
2: ครับ
3: ก็เลยดีขึ้นแล้วก็บอกลูกก็ซื้อลูกก็เอาน้ำอันสั่งมาโหลนึงลูกก็มาเอาอยู่เครื่องนึงเอา6ขวดเมียก็กิน6ขวดแล้วเขาก็มาเอาน้ำเมียอีก
2: เรียกลูกเลยครับเป็นไงครับอาการดีขึ้นได้แม่บ
3: ่ลูกเคยก็ให้สั่งให้บ่หัน3ขวดแม่นบ่
2: ครับครับ
3: บัดที่นี่ก็เลยถามบอกอันปุ้ยหนูเป็นจังไดลูกมันก็ว่าดีขึ้นนะแม
2: ่น้ำมังคุดนี่เนาะ
3: จ้า
2: ไปมังคุดเนี่ยครับ
3: มันบอกว่าย่างไปจังสี่ไอ้เกือบนะออกไปทั้งหนานะมันซาดละก
2: ็
3: เกือบไปทั้งหนานะบ่ฮู
2: ้บ่ฮู้สึก
3: จ้า
2: ตินข้าวซะ
3: จ้า
2: แบบ
3: แขนกะยกบ่ขึ้น
2: เ
3: พราะกินเมือดไปกวดนึงกับพ่อท่านลู่ดีเพราะพันนายดอกเพราะกวดสวงนี
2: ่ครับ
3: ไปโยนมันขึ้นรถได้เลย
2: ครับนี่นั่นไปทำงานได
3: ้จ้า
2: ครับซาแขนซาขาเนาะ
3: จ้า
2: ครับอาการที่ดีขึ้น
3: จ้า
2: ครับอยู่ไปกินน้ำ
3: บัดที่นี่ก็เลยว่าถ้าผมบ่อยู่เมียก็สร้างมาไว้ให้เด้อนี่ก็มาสร้างแบ่งกับลูกไปส
2: ุ
3: โขทัยอยู่จ้า
2: ครับครับ
3: ก็เลยว่าสร้างไว้ให้ลูก
2: ครับถ้ามีคนสนใจอยากแวะมาถามไอ้มหาแม่มาถามเบิ่งเนาะครับแม
3: ่แ
2: นะนำยินดีให้กันแนะนำเนาะ
3: จ้า
2: ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้วิธีการทานแกท่านผู้ฟังทั้งบ้านครับไม่ได้บอกบุญต่อครับท่านใดที่สนใจครับแม่มาถามแม่ได้เนาะ
3: จ้าแม่ก็ฟังทุกคืนเ
2: น
3: ี่
2: ยคุณแม่ครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณหลายๆครับวันนี้
3: จ้า
2: ครับแค่ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟัง
3: ร
2: ับ
3: ฟังรักษา
2: ครับฟังขอบคุณครับ
3: ถูกคุณพระรักษาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
2: ครับแข็งแรงครับ
3: ที่
2: ได้คุ้มครองครับครับผม
3: สาธุ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่า ที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
4: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอย น้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมาลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์
2: จะเพลงดังในอดีตเพลงฮิตติดกระแสเราเสิร์ฟถึงบ้านคุณที่นี่
3: โดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดสินค้าคุณภาพ

ความรักเหมือนยาขมนะคะเพลงเพราะๆจากสายันสัญญานะคะร้องให้ฟังค่ะเรียกว่าวังเวงเววานะคะรักเธอเท่าฟ้าประมาณนั้นนะคะเนาะแต่รายการนี้อย่าวังเวงเววากันแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะรายการดีเจพิมพ์จันทร์กลับมาแล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้นะคะพร้อมๆกันหลายที่หลายทางหลายสถานีนะคะที่แจ้งเข้ามาในไลน์กลุ่มของเรานะคะพร้อมๆกับผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาโซติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโนกล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีค่ะใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะ40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามอาหารเสริมไซซีพลัสสำหรับคุณผู้หญิงอายุมากขึ้นก็ต้องไซซีมาดามนะไซซีมาดามไซซีพลัสคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้เพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพเน้นนะคะหลัง45ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น50 60 70นะคะตอนนี้ต่างก็พูดถึงเรื่องของไซซีมาดามนะคะที่ไหนก็พูดถึงที่ไหนก็อยากจะใช้เพราะอะไรเพราะรู้ใจและก็เข้าใจดูแลคุณสุภาพสตรีหลัง45ปีนะคะเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะปัญหาฮอร์โมนลดฮอร์โมนหมดวัยทองเงี้ยคุณผู้ฟังหมดประจำเดือนไปแล้วก็ดีหรือกำลังจะหมดก็ดีนะคะรวมไปถึงท่านชายนะคะท่านชายก็ต้องพูดถึงให้ได้แมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษค่ะสำหรับผู้ชายลูกผู้ชายนะคะสำหรับลูกผู้ชายที่เคยเข้มแข็งบึกบึนแล้ววันนี้คุณ50กว่าแล้วคุณเริ่มใจมันก็ฝ่อน่าจะกระห่อเหี่ยวคุณผู้ฟังนะคะอารมณ์ไม่สุนทรีหดหู่จิตใจไม่กระปี้กระเป๋าขาดความสดชื่นนะคะสำหรับผู้ชายที่สายแข็งสายลุยจะต้องดูแลตัวเองวันนี้ค่ะแมนดาลา168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะท่านชายแมนดาลาพลัสสำหรับรุ่นสกัดแมนดาลาพลัสอาหารเสริมแมนดาลานะคะสนใจก็สามารถโทรสั่งที่นี่กันได้นะคะที่เบอร์พิมพ์ฝากเบอร์ไว้ก่อนนะ0981466296เดี๋ยวจะมาบอกการจัดโปรช่วงหน้านะคะว่าโปรยังไงใครจะซื้อได้ราคาเบาสบายกระเป๋าสบายใจนะคะทั้งชายทั้งหญิงจัดคู่กันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะฝากเบอร์ไว้ก่อน0981466296098 146 62

หนุ่มทุ่งกระโจมทองค่ะเพลงพบร้อนะคะจากเสรีรุ่งสว่างนะกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะปัญหาผู้หญิงใบทองนี่เป็นกันเยอะนะคะคือหลักๆแล้วเราต้องเจออยู่ละเป็นช่วงเวลาที่เราต้องข้ามไม่ได้นะคะแต่ทีนี้พอเราต้องเตรียมรับมือยังไงบางคนไม่สนใจอะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแล้วด้วยซ้ำหลายอาการคือใบทองมันจะเริ่มตั้งแต่45นะคะบางคนอาจจะเป็นเร็วกว่านั้นเพราะว่า1อาจจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นคนที่พักผ่อนน้อยอดนอนหักโหมเครียดพวกเนี้ยนะคะเครียดก็จะเจอปัญหาใบทองเร็วนะคะในทางกลับกันนะคะผู้หญิงที่โสดอ่ะเขาจะเป็นใบทองช้ามากๆหรือแทบจะไม่เป็นเลยก็ว่าได้นะคะนะแต่ผู้หญิงที่ไม่โสดเนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานมีแฟนมีลูกเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะจะมีปัญหาความเครียดมากกว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานอ่ะจริงๆเรื่องจริงนะเนี่ยนะคะเรื่องจริงนะคะสถิติผู้หญิงที่โทรเข้ามาสั่งซื้อไซซีมาดามเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 99% นะคะผู้หญิงที่ยังโสดเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเป็นคุณผู้ฟังเออนะคะเป็นอย่างนั้นอ่ะเรามาดูอาการก่อนคุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ตอนนี้ที่แรกก็ไม่เป็นนะคะฟังรายการดีเจพิมจันทร์สักพักนึงอ่ะเป็นหมดทุกอาการเลยนะ 1คุณจะเริ่มรอบเดือนขาดหายนะคะจางลงน้อยลงเคยมา5วันอาจจะเหลือวันนึงแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแรงขึ้นก่อนจะมีรอบเดือนซึ่งปกติคุณหงุดหงิดอยู่แล้วฮะบางคนบอกมันยังมีแรงกว่านั้นอีกละแรงกว่านั้นอีกออกแสงเลยนะคะนะเวลาที่มีปัญหาไวทองฮอร์โมนลดเนี่ยออกแสงหยาบหยาบนะคะนะมันจะรู้สึกหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะโดยเฉพาะคุณจะเวียงวีนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะเป็นขนาดนั้นนะถ้าสมัยก่อนเขาก็คิดว่าผีเข้าอะค่ะทุกวันนี้คุณรู้ไว้เลยนะถ้าคุณหงุดหงิดเบี่ยงเบียนผีเข้าผีออกเนี่ยนั่นแหละคุณเป็นไวทองนะคะทีนี้บางคนรอบเดือนจางหายไปขาดไป2ปี3ปีปีที่3ถึงจะเจอปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายเพราะนะคะกล้ามเนื้อคุณจะหย่อนทั้งระบบนะคะหูรูดหย่อนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ไอทีจามทีมีปัญหานะคะบางคนบอกไม่เป็นไรฉันมีแพมเพิร์สอ้าวแล้วกันมีพระอ้อมผู้ใหญ่นะคะจริงๆแล้วนะคะมันก็ไม่ควรจะใช้ไหมล่ะถ้าปกติอะนะคะคุณอยากกระชับกลับเป็นสาวคุณต้องมีอะไรที่ฟื้นฟูได้ใช่ไหมล่ะซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูลทานเถอะค่ะ2แคปซูลพร้อมอาหารเช้าครั้งเดียวนะคะทานเถอะปัญหาที่คุณเป็นไวทองฮอร์โมนลดหงุดหงิดนอนไม่หลับนะคะและมีปัญหาสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับนะคะแม้กระทั่งบางท่านที่ทานรุ่น60แคปซูลไปแล้วเดือน2เดือนนะคะต่อไปพิมพ์จะแนะนำให้ทานไซซีพลัสซึ่งมันจะเป็น2 in 1ระหว่างไซซีโคลลาเจนกับไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมนี่แหละคือมัน2 in 1เท่ากับคุณทาน2ตัวนะคะและคุณก็ทานแค่เม็ดเดียวนะคะฉะนั้นเดือน2เดือนแรกให้คุณทานไซซีมาดามมาดาม60แคปซูลเพื่อเคลียร์ร่างกายเพื่อเคลียร์ร่างกายของคุณก่อนนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะดูแลฟื้นฟูให้คุณกระชับกลับเป็นสาวและอารมณ์ดีพร้อมที่จะสู้งานแต่ละวันพร้อมที่จะลุยกับปัญหาแต่ละวันวันนี้นะคะอย่าลืมดูแลและรักตัวเองด้วยการสั่งไซซีมาดามมาดามให้กับตัวเองนะคะ0981466296 0981466296 1กล่อง 1,290 บาทนะคะราคาแรงไปไหมถ้าแรงไปเราจัดโปรให้คุณแต่คุณต้องบอกว่าคุณฟังรายการดีเจพิมจันทร์นะคะนะเหลือ990ทันทีนะคะ2กล่อง2เดือน 1,500 บาท3เดือน 2,000 บาทคุณเลือกดูแล้วกันว่าคุณจะใช้กี่เดือนนะคะคุณผู้ชายก็เหมือนกันคุณสามารถคละรวมกันได้บวกกันได้คือคู่ละ 1,500 นั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชายก็แมนดาราน168สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาหลัง50ปีขึ้นไปผู้ชายเขาจะเป็นช้ากว่าเราฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดปัญหานอนไม่หลับเมื่อยเอวเข่าอ่อนนั่นแหละไวทองมาแล้วมาแล้วนะไม่เอาพระเจ้าก็แจกคุณผู้ฟังไวทองอ่ะถ้าถึงเวลาใช่มั้ยล่ะบางคนมาเป็นตอน70นะคือปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะนอนไม่หลับเมื่อยเอวเข่าอ่อนปวดหลังแล้วกล้ามเนื้อพลังมันหายไปหมดเลยกล้ามเนื้อจะฝ่อจะรีบลงขี้หลงขี้ลืมนะคะบางทีจะพูดทีอ้าจนโอ้โหนะคะไม่รู้จะพูดอะไรดีบางทีก็ลืมอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเห็นไหมเป็นหรือยังถ้าเป็นแล้วอย่าลืมแมนดาลา168สำหรับคุณสุภาพบุรุษ
ท่ากันค่ะราคา990ขอแค่คุณบอกว่าคุณฟังรายการ DJ พิมจันทร์คุณจะได้รับโปรนี้ทันที2กล่อง 1,500 นะคะ2กล่อง2เดือนนะ3เดือน 2,000 บาทเท่านั้นจริงๆนะคะ0981466296ให้คุณแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะเนาะไม่ใช่ว่าแต่ก่อนโอ้โหบึกบึนเหลือเกินแบกข้าวเป็นกระสอบกระสอบยังไม่หือเลยไม่อือไม่ออเลยหลังๆหิ้ว5กิโลนี่ก็เออนะใช่ไหมล่ะนะคะสำหรับผู้ชายสายแข็งนะคะแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะจะกี่ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพฟื้นฟูด้วยแมนดาราน168นะคะถ้าซื้อผ่านรายการตรงนี้เหลือเพียง990อันนี้1เดือนนะถ้า2เดือนก็ 1,500 ถ้า3เดือนก็ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะเลือกเถอะค่ะว่าคุณจะทานได้วันไหนกี่เดือนนะคะ0981466296

0: คุณกำลังฟังกาโน่ลูกทุ่งไทยดำเนินรายการโดยดีเจกิมจันสนับสนุนรายการโดยเวชภัณฑ์ยากาโน่บ็อกซอฟตี้จำกัด
1: โรคฤทธิ์ที่ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: พูดถึงโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักแต่ก่อนเป็นเรื่องของโรคไกลตัวนะคะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเฉพาะบางกลุ่มที่เขาแบบเป็นคนที่ท้องผูกจริงๆเท่านั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ต่อให้คุณท้องผูกแป๊บเดียวเองคุณก็กลับมาเป็นฤทธิ์ดวงใหม่ได้สองรอบสามรอบแหละนะคะบางคนนะคือยืนยันนะคะว่าผ่าตัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะคำว่าผ่าตัดเนี่ยเขาแค่ตัดหัวฤทธิ์ดวงทวารหนักนะคะเย็บตรงเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารที่มันโป่งพองออกมาคุณผู้ฟังนะคะเพื่อตัดเพื่อจะไม่ให้มันเกิดการระคายเคืองหรือเวลาท้องผูกเลือดไหลอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วมันต้องเจาะจงลึกไปถึงพฤติกรรมของเราด้วยทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่ขับถ่ายตรงเวลาและไม่ท้องผูกหรือถ้ามีความเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องตื่นสายนะคือจริงๆแล้วคนเรามันจะถ่ายตีห้าถึงเจ็ดโมงเป๊ะทุกวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะทั้งชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแม้กระทั่งดีเจเองก็เป็นไปไม่ได้นะคะนะบางทีจัดรายการอยู่ใช่ไหมตีห้าเจ็ดโมงเงี้ยจะไปเข้าห้องน้ำไปจัดไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอก ใช่ไหมอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะแต่นะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องขับถ่ายภายในวันก็ยังดีและการขับถ่ายแต่ละครั้งจะต้องไม่นั่งเบ่งหน้าดำหน้าแดงโหบิดไปบิดมาปวดมวนอยู่นั่นแหละไม่ออกสักทีมันทรมานนะคะคุณผู้ฟังแต่ละวันโอ้สรรหาอะไรมากินเยอะแยะบางคนยิ่งเป็นนักช็อปนักกินนะคะใช่ไหมนะเวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆวันละ3โล4โลอย่างเงี้ยถ่ายออก2ขีดอย่างเงี้ย มันไม่บาลานซ์กันนะมันไม่สมดุลกันอ่ะนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแต่ก็มีคนเป็นแบบนี้นะคะแล้วมีเยอะด้วยสมัยเนี้ยถ่ายเหนียวเอ่ยถ่ายไม่สุดเอ่ยถ่ายออกไม่หมดถ่ายกระปอดกระแปดออกมาถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละมีเยอะด้วยนะคะด้วยอาหารการกินสมัยเนี้ยมันดัดแปลงกันเยอะมันมีสารอะไรเยอะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วลำไส้แห้งกินยามาเยอะกินยาที่เป็นกอบเป็นกำไปไหนก็ห่วงจะไปวิปัสสนาที่วัดสัก3วันอย่างเงี้ยโอ้โหหอบยาไปซะนะใช่ไหมอะไรลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมยานะลูกเอ้ยอย่างเงี้ยเห็นไหม นะคะคุณผู้ฟังนึกถึงคุณยายนะคุณยายของดีเจ ไปไหนก็ห่วงยาแหมขับรถไปเป็น 20-30 กิโลต้องกลับมาถ้าลืมยานะคะเป็นเหมือนกันไหม นั่นแหละเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะทีนี้เรื่องท้องผูกก็เหมือนกันนะคะเราจะทำยังไงเราถึงจะขับถ่ายได้ทุกวันหรืออย่างน้อยถ้าคุณกินน้อยอย่างคุณยาย 70-80 เนี่ยกินน้อยไงกินนิดเดียวอย่างเงี้ยอาจจะถ่ายวันเว้นวันแต่ทุกครั้งที่ถ่ายจะต้องถ่ายปกติไม่เบ่งจนโอ้โหไปไหนไม่รอดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะใช่ไหมล่ะฉะนั้นมันต้องมีตัวช่วย3ก๊กดาฟเนี่ยเป็นทั้งยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักแล้วก็เป็นตัวช่วยเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ที่กินเข้าไปในลำไส้แล้วมันช่วยดึงของเก่าออกนะคะมันจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าช่วยขับเคลื่อนนะคะให้ของเสียออกมาได้ง่ายๆสบายๆและที่สำคัญประเด็นหลักเลยที่หลายคนกลัวมากในการกินยาระบายคือกลัวใช่ไหมคะกลัวจะปวดมวนท้องอันนี้สบายใจค่ะตอบโจทย์เลยไม่ปวดมวนท้องเป็นยี่ห้อเดียวในท้องตลาดเลยนะคะที่การันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องฉะนั้นใครที่ซื้อไปให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้สูงอายุคนชราไม่ต้องรู้สึกผิดว่าโอ๊ยวันก่อนนะฉันซื้อยาระบายไปให้คุณยายโอ้โหคุณยายถ่ายวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันนะคะถ่ายไม่รู้กี่ครั้งทั้งแสบทั้งมวนท้องเห็นไหมคุณสบายใจได้ไม่มีแบบนี้แน่นอนนะคะเป็นตัวเดียวที่กล้าการันตีนะ3ก๊กใน1กล่อง30แคปซูลค่ะถ้าคุณท้องผูกหรือเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะคุณต้องเริ่มต้นทานที่3แคปซูลก่อนนอนหรือถ้ามีความจำเป็นต้องการให้มันเป๊ะหน่อยทาน6โมงเย็นเลยค่ะ คุณจะไปไหนก็ช่างอยู่ไหนก็ช่างทาน6โมงเย็นดื่มน้ำอุ่นตามเป็นเวลาที่เหมาะสมมากนะคะในชีวิตประจำวันนะฉะนั้น1กล่อง350นะคะคุณสามารถทานได้10วันแต่ถ้าคุณต้องการซื้อแบบโปรซื้อให้ราคามันเบาลง2กล่อง600นะ4กล่อง 1,000 บาทนะคะและโปรเบาๆกว่านั้น6กล่อง 1,200 นะคะสามารถโทรสั่งได้ที่นี่กับ DJ พิมจันจ๋านี่แหละคุณผู้ฟังแน่ๆนะคะก็อยากให้มีชีวิตชีวาไงบางทีเรียกพิมจันขวัญกระเจิงเงี้ยก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นะพิมจันจ๋าเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะ0981466296หมั่นไส้ตัวเองจริงๆเลย09814662960981466296นะคะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: คุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตก

0: เพลงดังในอดีต
1: ไม่ต้องกลัวแก่ตายนะคะเนาะบางคนเนี่ยกลัวจะแก่คุณผู้ฟังรักมา5ปีบางคนเขาคบกัน10ปีค่อยแต่งก็มีนะใช่ไหมล่ะทุกวันนี้การแต่งงานไม่ได้เป็นการยืนยันนะคะว่าคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิธีการพวกนี้มันจะไม่สำคัญมันสำคัญแหละแต่ถ้าไม่พร้อมไม่อย่าฝืนนะคะสมัยก่อนเขาแข่งกันนะหลายปีแต่ก่อนโน้นนะสมัยแม่สมัยพ่อเราเขาแข่งกันลูกบวชนี่ก็ต้องแข่งกันแต่งงานอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะป้าข้างบ้านเนี่ยจะต้องมาสืบละว่าเขาให้สินสอดเท่าไหร่นะทองจริงหรือทองปลอมอย่างเงี้ยแบงค์จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ย นะคะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ฟังมันมีความสุขไงเวลารู้เรื่องของชาวบ้านอย่างเขาบอกกันนะเวลาเหงาๆเนี่ยหาเพื่อนสักคนนึงมานินทาชาวบ้านเนี่ยหายเหงาคุณผู้ฟังนั่นแหละคุณผู้ฟังไม่เป็นซึมเศร้านะคะล้อเล่นนะคะอย่าไปเอาจริงนะทุกวันนี้ผิดกฎหมายนะคะถ้าจับกลุ่มนินทาให้คนอื่นเขาเสียหายเขาออกกฎหมายมาแล้วนะอย่าลืมบอกป้าข้างบ้านด้วยนะคะนินทาถ้าเกิดความเสื่อมเสียแม้กระทั่งเขาเสียใจอย่างเงี้ยโดนจับได้คุณผู้ฟังนะคะไม่ได้พูดตลกเรื่องจริงนะคะอ่ะว่ากันไปกฎหมายก็ออกมาแปลกๆพัฒนาไปเรื่อยคุณผู้ฟังนะคะขนาดดีเจยังแปลกเลยใช่ไหมล่ะเอาราคาสินค้าตรามือรับเหรียญทองย้ำฝากกันเอาไว้นะคะเรื่องราวของโรคลิ้นสีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานแล้วก็มันไม่เข้าใครออกใครซะด้วยแต่ก่อนเนี่ยเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทุกวันนี้แม้กระทั่งวัยรุ่นเรียนมหาลัยคุณผู้ฟังอ่านหนังสือเยอะนั่งนานแล้วก็กินนอนไม่เป็นเวลาอดนอนตื่นสายอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังทำให้การขับถ่ายเนี่ยมันไม่ปกติเวลากินก็ไปกินตอนเย็นหนักๆอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็ตื่นไม่ทันเวลาเข้าห้องน้ำก็ตื่นสายไปเรียนบ่ายเรียนภาคค่ำอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วลำไส้เราเนี่ยสิมันก็เปลี่ยนตามเปลี่ยนแบบแนวไม่ดีด้วยนะอัดแน่นของเสียจนกลายเป็นกรดเป็นแก๊สกลายเป็นกรดไหลย้อนเยอะมากและในที่สุดก็กลายเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีนะคะ
2: โรคลิ้นสีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
3: เมื่อมี

0: ไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันละมั่งนั่งแต่เข้าห้องน้ําอยู่นั่นน่ะคุณผู้ฟังไม่นั่งก็ไม่ได้มันเหมือนจะปวดตลอดนะคะนั่นแหละอาการแรกๆนะคะบางคนก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทีนี้พอระยะที่1 2 3ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มโผล่ออกมาไอ้ติ่งที่มันโผล่ออกมาคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารนะคะคือมันถูก1มันถูกแรงบีบออกมาจากข้างในนะคะคุณเป็นจากข้างในก่อนแน่นอนฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวารหนักไม่ได้เริ่มต้นจากข้างนอกนะมันเริ่มต้นจากข้างในนะคะไปกินของแสลงก็จะมาถ่ายเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนนะคะเลือดสดๆเลยนะคะเลือดไหลเป็นโอ้โหเยอะเลยบางคนนะคะนั่นคือโรคฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวารหนักบางคนเป็นติ่งเป็นหน่อออกมาใหญ่มากแล้วก็แตกโอ้ต้องไปผ่าตัดเห็นไหมทุกทรมานปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินจะไปไหนก็ห่วงแต่ฤทธิ์สิทธิ์ดวงนะคะจริงๆแล้วมันก็ดูแลจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมันต้องใส่ใจถ้าคุณไม่อยากจะทุกทรมานนะคะเป็นฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวารหนักเนี่ยมีความทุกข์ทรมานต่อชีวิตประจำวันจะไปเที่ยวหน่อยใส่กางเกงฟิตครับหน่อยก็ไม่ได้ปวดคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยเอาไว้ค่ะถึงคุณจะเคยผ่ามาแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำอีกนะคะมันต้องปรับพฤติกรรมการกินการขับถ่ายให้มันถูกต้องนะคะช่วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยสามก๊กดาบ500เป็นยี่ห้อเดียวที่เป็นทั้งยาระบายเป็นทั้งซูเปอร์ไฟเบอร์ใครที่ท้องผูกใครที่ถ่ายแข็งเป็นที่กระต่ายอัดแน่นจุกจนเสียดท้องจนกลายเป็นแสบมะโหกหรือว่ากดไหลย้อนพวกนี้ต้องเริ่มต้นที่เอาของเก่าออกให้หมดก่อนที่คุณจะไปเริ่มต้นรักษาอย่างอื่นคุณต้องเอาของเก่าออกก่อนนะคะเนี่ยเราเนี้ยใช้3ก๊กได้นะคะบางคนบอกฉันไม่ได้เป็นฤทธิ์สิทธิ์ดวงนะฉันซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหนะคะนั่นแหละคุณใช้เป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายลำไส้แห้งเพราะว่าคุณกินยามาเยอะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนั่งๆนอนๆไม่ค่อยได้ออกกำลังฟันฟางก็ไม่ค่อยจะดีนะเคี้ยวก็ไม่ค่อยละเอียดก็ทำให้เราย่อยยากแล้วก็เป็นคนที่ท้องผูกได้นะคะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้คุณผู้ฟังนะคะ3ก๊ก1กล่อง350บาท1กล่องบรรจุ30แคปซูลเริ่มต้นทานที่3แคปซูลเวลาที่เหมาะสมมากคือ6โมงเย็นนะคะนะ6โมงเย็นนะคะเราเคาะออกมาแล้วคนที่ประสบผลสำเร็จในการทาน3ก๊กมากที่สุดคือทานช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะดื่มน้ำอุ่นตามยิ่งดีอันนี้เป็นเคล็ดเล็กๆที่พิมพ์แนะนำได้ผลกันทุกท่านเลยนะดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วเลยนะคะคุณผู้ฟังเนาะทีนี้1กล่อง350คำนวณดูแล้วกันแต่บางคนต้องทาน5แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าลงพุงเอ่ยนะลำไส้แบบอัดแน่นแก๊สกดเยอะเหลือเกินนะคะต้องเริ่มต้นทานที่5แคปซูลก็มีนะซึ่งเราจะสัมภาษณ์แนะนำคุณตั้งแต่คุณสั่งซื้อทีแรกเลยนะคะ2กล่องโปรโมชั่นจาก700เหลือ600 4กล่อง 1,000 บาทนะคะจาก 1,400 นะและ6กล่องจาก 2,100 เหลือ 1,200โปรเซตเนี้ยกำลังจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนโปรใหม่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อโปรโมชั่นชุดเนี้ยอย่าลืมซื้อไว้นะคะ0981466296 0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจดได้วันละตัว2ตัวทุกทรมานกับฤทธิ์สิทธิ์ดวงก็พอแรงแล้วฉันยังมาทุกทรมานกับตอนที่ฉันจดเบอร์โทรเธอไม่ทันนี่แหละเราเล่น0981466296 0981466
1: โรคฤทธิ์สิทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: เพลงเพราะเพื่อคอลูกทุ่ง

รอแบบลมลงเรื่องแรงนี่ใครก็อยากจะไปรอล่ะใช่ไหมล่ะรอให้มีความหวังหน่อยใช่ไหมล่ะอย่างบอกเบอร์โทรอยู่หู้ยบอกทุกเช้าเที่ยงเย็นบอกบ่ายบอกสายบอกดึกดึกไม่โทรสักทีปล่อยให้รออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะเนาะนั่นคือเพลงเพราะๆจากสุนารีราชสีมานะคะบางคนก็ทำอะไรรอแหละคุณผู้ฟังนะคะเต็มใจรอบางทีเราก็โกหกโกเจ็ดตัวเองบ้างก็มีบางคนนะคะแต่ถ้ารอแล้วมันไม่มีความหวังหรือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างดีเจอย่างเงี้ยรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสัก60ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโอ้โหรอมาจนป่านนี้แล้วเลิกรอไปนานแล้วคุณผู้ฟังรอเหมือนกันไหมรอเหมือนกันนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ฟังสบายๆกับดีเจพิมจันทร์นะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของไวโซนิกโอ้โหเป็นกันเยอะเหลือเกินพยาธิเนี่ยคุณผู้ฟังบางคนนะคะแบบเราไม่รู้ไงเราหน้าตาดีไงเหมือนดีเจแต่ก่อนก็คิดอย่างนั้นน่ะเราโอ้โหเราขาวใช่ไหมล่ะเราหน้าตาดีเรายิ้มหวานอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าเรามีพยาธิมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะมันเกี่ยวกับการกินเพราะทุกอย่างมันก็เข้าทางปากเรานี่แหละนะอาหารสุกๆดิบๆลาบก้อยยำย่างชอบใช่ไหมล่ะยำอ่ะนะยำตำหอยแครง ตำปูอย่างเงี้ยนะปูก็ปูบ้านเราใช่ไหมนั่นแหละคุณผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สะอาดมันไม่สุกจริงๆอ่ะมันต้องมีโอกาสที่จะเป็นพยาธิอย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยกินบ่อยใช่ไหมคะนั่นแหละคุณย่างสุก 100% คุณต้มสุก 100% หรือเปล่าเนี่ยสำคัญนะคะฉะนั้นนะก็อย่าลืมถ่ายพยาธิบ้างถ้าคุณทานพวกนี้บ่อยนะคุณถ่ายเดือนละครั้งเลยนะคะไวโซนิกเนี่ยมันเป็นซองนะคะในซองเนี่ยจะมี4เม็ดคุณกินทั้งหมด4เม็ดนั่นแหละเคี้ยวก่อนกินก่อนนอนเดือนละครั้งก็ได้ถ้าทานอาหารประเภทสุกๆดิบๆบ่อยนะคะนะอย่าลืมนะคะที่ร้านขายยานะคะไม่ต้องโทรมาซื้อพิมพ์ก็ได้35บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าซื้อที่นี่เราขายเซตละ6ซอง200บาทนะคะอันนี้คือการโอนเงินนะแต่ถ้าเก็บปลายทางก็จะมีค่าส่งนิดหน่อยนะคะสำหรับบางท่านครอบครัวใหญ่ๆก็ซื้อได้6ซองนะคะ6ซองสามารถหรือว่าบางท่านอาจจะซื้อซอง2ซองแหละแต่ก็สั่งแนบๆแอบๆไปด้วยกันได้เพราะว่าสั่งทั้ง3ก๊กสั่งทั้งไซซีมาดามแมนดาราไปทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นประจำก็แนบๆแอบๆเรื่องของไวโซนิกไปด้วยก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องราวของแมนดารา168สำหรับท่านชายนะคะแมนดารา168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะผู้ชายเราธรรมชาติแล้วผู้ชายเขาจะเป็นคนเข้มแข็งนะคะแบกของหนักยกของหนักตอนเป็นหนุ่มนี่ก็แข็งแรงแกร่งเหลือเกินขาลุยเป็นผู้ชายสายแข็งไม่ง่ายนะเนาะพออายุมากขึ้นเนี่ยพอเป็นวัยทองฮอร์โมนลดคุณจำไว้เลยนะคะคุณจะเริ่มฝ่อเริ่มรีบลงกล้ามเนื้อของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็พอเป็นหนักๆเข้าฮอร์โมนแห้งเนี่ยคุณจะรู้สึกนอนไม่หลับเมื่อยเอวเข่าอ่อนนะคะแล้วก็รู้สึกเอื่อยเฉื่อยไม่มีแรงคึดสู้ในการทำงานขี้เกียจขึ้นนะคะแล้วก็หาวนอนนอนทั้งคืนก็ตื่นมาก็ยังหาวอยู่เงี้ยคุณผู้ฟังนั่นแหละฮอร์โมนเริ่มลดเริ่มหมดทำให้คุณเอื่อยสมองล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันคิดช้าทำช้าไปหมดขี้ลืมขี้ลืมนะคะบอกไว้เลยนะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาแบบนี้ฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้ด้วยแมนดารา168นะคะ1กล่อง 1,290 1กล่องแมนดาราพลัสทานได้1เดือนทานวันละ1เม็ดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณฟังรายการที่นี่จัดโปรที่990 2กล่อง2เดือน 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทคุณจะทานได้2เดือนเลยคือ30เม็ด1กล่อง2กล่องก็60เม็ดยกเว้นอันนี้ยกเว้นนะฟังดีๆยกเว้นคุณอายุ60ปีขึ้นไปแล้วคุณต้องทานกล่องแรกเนี่ยคือ2เม็ดต่อวันนะคะ0981466296 0981466296

เพราะๆนะคะจากสอนเพชรสอนสุพรรณแม่ค้าแม่ขายคุณผู้ฟังนะคะเนาะอย่างนี้แหละรักคุณหมอก็ต้องป่วยบ่อยๆไปหาบ่อยๆใช่ไหมล่ะนะคะรักตำรวจก็นะหาเรื่องหาราวเข้าไว้นะตบตีกันเข้าไว้จะได้ขึ้นโรงพักเงี้ยคุณผู้ฟังนะรักแม่ค้าแม่ขายก็ไปซื้อของบ่อยๆเงี้ยซื้อสินค้าบ่อยๆเขาขายอะไรเราก็ซื้อไอ้นั่นใช่ไหมขายผลไม้อย่างเงี้ยขายทุเรียนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปซื้อทุเรียนทุกวันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังกินบ้างไม่กินบ้างก็ขอให้ดีซื้อเห็นไหมยังรักดีเจพิมพ์จันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังโทรมาทีไรก็ซื้อสามก๊กซื้อแมนดาราซื้อไวโซนิกเงี้ยคุณผู้ฟังบางคนไม่เคยมีพยาธินะก็ต้องไปกินลาบก้อยเพื่อจะให้เป็นพยาธิเพื่อจะได้โทรมาหาดีเจพิมพ์จันแล้วก็ซื้อไวโซนิกเงี้ยคุณผู้ฟังจะได้มีอะไรคุยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ฟังความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร นะคะอ่ะดูเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณบริษัทการโนป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้พร้อมๆกันเรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงพร้อมๆนะคะจากสายันสัญญาฝากใจไว้ที่เดือนเป็นเพลงส่งท้ายนะคะก็จากลากันที่บทเพลงนี้พรุ่งนี้นั่นแหละพิมถึงจะกลับมานะจ๊ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องทองสีกรอดตองไปกับ
3: อ้ายบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียน สวะให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อคช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ยังรักเหมือนเก่าเพลงนี้คุณเอ็มธนวัฒน์นะคะเพลงซึ้งๆหยิบมาฝากกันเป็นเพลงแรกเลยค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเราค่ะที่นี่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟค่ะและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะและเราก็ยังคงมีเพลงดีๆฝากกันตลอดช่วงเวลาของเราเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขจิบกาแฟกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยทำงานกันไปด้วยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เวลาบอกชื่อเพลงนี้ต้องใส่อินเนอร์เข้าไปนะคะเขาดีรักเขาให้ตายคุณเอิงสุกัญญาค่ะเอาละผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายมาจิบกาแฟกันค่ะกาแฟวินเวย์รอคุณอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะดื่มเองหรือจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้เลือกกาแฟดีๆคุณภาพให้กับคนที่คุณรักแล้วนะคะเพราะว่ากาแฟวินเวย์มาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาอย่างดีเพื่อคุณและคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดื่มคุณจะได้กลิ่นหอมๆของกาแฟและก็ความเข้มกำลังดีดื่มง่ายรสชาติอร่อยกลมกล่อมจากครีมเทียมน้ำมันรำข้าวนี่ก็เรียกได้ว่าทำให้หลายๆท่านอยากลองกันเลยแล้วรวมไปถึงถูกใจคอกาแฟที่รักสุขภาพเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำตาลความหวานนี่เราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานให้นะคะยังไม่หมดแค่นี้สำหรับประโยชน์ที่คู่ควรสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพอย่างคุณกาแฟวินเวย์ทุกซองยังมีผงแปะกล้วยมีผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนแน่นๆในทุกซองประโยชน์เยอะขนาดนี้ราคาแพงไหมปุ๊กกี้ราคาไม่แพงค่ะทุกท่านราคาเข้าถึงได้สบายๆเลยแล้วบรรจุเป็นถุงถุงละ50ซองซื้อแต่ละถุงนี่อุ่นอกอุ่นใจกันไปเลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณาก็ได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: คำว่าบูชาความรักนี่ไม่เกินจริงนะคะสำหรับบางคนเขารักของเขาจริงๆสุดรักสุดบูชาขึ้นหิ้งเอาไว้เลยเรียกว่าอย่างนั้นคุณแอนมิตรชัยค่ะเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเวลาของการจิบกาแฟไปด้วยฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยก็มีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องมีเวลาการเติมพลังสักหน่อยเพื่อชีวิตจะได้ขับเคลื่อนต่อได้ด้วยความสดชื่นด้วยการมีพลังนะคะกาแฟวินเวย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกาแฟวินเวย์ค่ะเหมาะมากสำหรับคุณที่รักสุขภาพได้ดื่มกาแฟคุณภาพไปด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวย์เนี่ยเป็นกาแฟที่มาจากการคัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาโดยเฉพาะได้กลิ่นหอมหอมได้รสชาติเข้มกำลังดีส่วนความอร่อยกลมกล่อมมาจากการเลือกใช้อย่างแรกเลยคือครีมเทียมน้ำมันรำข้าวแล้วก็ต่อไปคือความหวานที่เราไม่ใช้น้ำตาลแต่ว่าเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในปริมาณที่เหมาะสมก็เลยได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนอีกด้วยเห็นไหมคะว่ากาแฟวินเวย์ตอบโจทย์สำหรับทุกท่านที่อยากจะดื่มกาแฟไปด้วยได้ความสดชื่นด้วยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยนี่ค่ะกาแฟวินเวย์อัดแน่นๆสำหรับประโยชน์ขนาดนี้ราคาแพงไหมไม่แพงค่ะเป็นราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้เลยและบรรจุถุงละ50ซองอัดแน่นๆกันเลยนะคะแต่ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเอาอย่างนี้ทุกท่านสามารถที่จะสอบถามราคาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณานะคะแล้วจะทราบว่าที่ปุ๊กกี้พูดอ่ะไม่เกินจริงนะคะเป็นกาแฟที่มีคุณภาพแต่ราคาเข้าถึงได้จับต้องได้หรือหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปก็ได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง081

0: รับช้าชะตาขาดค่ะเพลงนี้คุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะเพลงสนุกสนุกนะคะแต่สถานการณ์จริงๆแล้วรับรองไม่สนุกแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงโทรศัพท์เรียกเมื่อไหร่รีบรับเลยทันทีโดยเฉพาะสายจากหวานใจของคุณนะคะไม่อย่างนั้นนอกจากจะมีงอนแล้วไปจนถึงโกรธได้เลยนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโอชะตาจะขาดซะแล้วต้องรีบรับสายนั่นเองค่ะถ้าหากว่าจำเป็นต้องช้าหรือว่ารับสายไม่ได้นะช่วงเวลานั้นต้องรีบโทรกลับอย่างเร็วนี่คือการรับมือกับสถานการณ์นั้นๆค่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากปุกกี้ด้วยและ Coffee Time คือช่วงเวลาที่คุณกำลังติดตามในตอนนี้มาถึงช่วงเวลานี้โดยกาแฟมาคอฟนะคะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะเติมกำลังกันหน่อยนะคะกับกาแฟมาคอฟค่ะรสชาติเข้มกำลังดีทานง่ายและกลิ่นหอมๆของกาแฟมาคอฟทุกซองทำให้ทุกท่านสามารถดื่มกาแฟมาคอฟได้ทุกๆวันกันเลยนะคะแล้วได้ประโยชน์อีกด้วยเพราะว่าส่วนประกอบสำคัญเนี่ยเยอะมากเลยในแต่ละซองของกาแฟมาคอฟมาดูส่วนของสารสกัดกันก่อนเป็นสารสกัดจากโกจิโบรีสารสกัดจากเจียวกุลานและสารสกัดจากเปลือกสนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผงกระชายดำพร้อมแอลอาร์จินีนที่มีประโยชน์แน่นๆในทุกซองของกาแฟมาคอฟค่ะถ้าคุณตามหากาแฟที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติที่ทานง่ายอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักไปด้วยกาแฟมาคอฟนะคะต้องลองค่ะบรรจุกล่องละ10ซองค่ะสอบถามราคาสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอตได้เลยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089422936ย้ำ089422936

0: ต้องเรียกว่าใจร้ายอ่ะอย่างนี้เลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่ปล่อยให้ใครคิดถึงอยู่ปล่อยให้น้องคิดถึงกับเพลงนี้คุณเดียดารินค่ะเอารีบเคลียร์รีบเคลียร์เดี๋ยวคิดถึงนานๆสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก Coffee Time ค่ะเวลาตอนนี้ที่คุณกำลังติดตามโดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะลองแล้วติดใจลองแล้วชอบค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟทานง่ายรสชาติอร่อยหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองเลยนะคะบรรจุเป็นกล่องค่ะกล่องละ10ซองสอบถามราคาหรือว่าส่วนประกอบสำคัญรวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อกาแฟมาคอฟเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพราะฉะนั้นเตรียมจดได้เลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้เราเพิ่มเติมรายละเอียดให้ก่อนว่ากาแฟมาคอฟค่ะนอกจากจะเป็นกาแฟคุณภาพรสชาติเข้มกำลังดีทานง่ายแล้วก็ยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเจลกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินินในทุกซองอีกด้วยส่วนความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนะคะนี่คือกาแฟมาคอฟค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
1: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอรี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
3: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะครั้งต่อไปปุกกี้ก็จะเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็นำความสดชื่นจากกาแฟวินเวย์และกาแฟมาคอฟมาฝากทุกๆท่านเหมือนเดิมอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน3